0: อยดูแลด้วยนะครับเผื่อว่ายังมีเด็กคนไหนที่ยังรู้สึกหวาดกลัวมีปัญหาอย่างเงี้ยก็ปรึกษากันนะจิตแพทย์ได้เลย
1: ก็ฝากพ่อแม่ด้วยเหรอเนาะก่อนลูกออกจากบ้านก็ตรวจตราดูกระเป๋าอะไรนิดนึงนะดูความผิดปกติของเขาอะนะคะ
0: ครับผม
1: ตัวว่ามันอาจจะมีเล็ดรอดอะไรมาบ้างใช่ไหม

0: ุภาคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่1เดือนใหม่แล้วนะคะช่วงนี้ไลฟ์ทาง Facebook หลุดแต่ว่าเรากลับมาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะมาแล้วค่ะมาชม
2: แต่ TikTok อยู่ตลอดนะคะ TikTok ไม่หลุดเลย
1: เป็นที่ความเสถียรของ Facebook ด้วยนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะท่านใดที่สนใจรับชมรับฟังก็มาติดตามกันได้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปอ่านทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะต้องไปในไลฟ์อันแรกของเราค่ะพี่ต้นค่ะ
2: ผมนี่เห็นเลยนะครับว่าคุณผู้ฟังมาให้กำลังใจเราตั้งแต่เช้าวันนี้คนแรกก็คือคุณประสิทธิ์ชนะรบนะครับจากบ้านไม้ไผ่เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเกือบจะอ่านเป็นนครราชสีมาแล้วเนี่ยแล้วคุณชวลีนะครับจากเชียงใหม่บอกวันนี้24องศาอากาศดีคุณเดชเดชานะครับคุณวรวุฒิคุณพงศักดิ์คุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะแล้วก็คุณสานิทเบียอินพันลินแล้วก็คุณลอร่าจีนคุณวิโรจน์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณวิโรจน์นี่ทักเรามาจากสุรินทร์ครับผมคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับ
1: ค่ะพอดีคอมเมนต์หายไปเมื่อสักครู่นะคะ
2: หายไปเหมือนกัน
1: คุณผู้ฟังบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาหมายถึงเราสองคนพอได้แล้วกับการเล่าเรื่องอเมริกาหรืออเมริกาพอได้ไม่แน่ใจพอดีมันมีเรื่องมีเหตุที่จะต้องเล่านะคะในเช้านี้เมื่อวานก็ไม่ค่อยได้มีประเด็นอะไรนะเอาล่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเล่าข่าวกันต่ออีกนิดนึงเราจะพาไปคุยเรื่องเข่าค่ะเข่านะจะคุยกับท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเข่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วเวลาที่เขาผ่าเข่าคนเนี้ยเผื่อท่านใดยังไม่มีประสบการณ์ซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเวลาผ่าเข่าเนี่ยเขาจะต้องใช้น้ำเกลือเนาะในการเข้าไปฉีดเข้าไปขยายให้พื้นที่บริเวณเข่าเนี่ยมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นสำหรับแพทย์นะคะดังนั้นขาเนี่ยจะบวมๆนิดนึงเวลาที่ผ่าเข่าแล้วมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ recover ในการฟื้นฟูและต้องทำกายภาพด้วยแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนร่างกายนะ mobility ท่านใดที่ไม่ต้องผ่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆด้วย
2: ครับเดี๋ยวผมก็คงจะเข้าคิวขอต่อคิวไปใช้บริการของคุณหมอก่อน
1: แล้วแรกๆตัวเลขของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเข่าคือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบในสตรีเร็วกว่าคุณสุภาพบุรุษนะคะประมาณ10ปีค่ะ
2: 10ปี
1: ค่ะ
2: ผมก่อนที่จะได้ไปคุยกับคุณหมอนะครับก็พากันจะดูข่าวกันต่อบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาเหรอขอสักนิดนึงเถอะนะคราวนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับรับเมื่อเสร็จเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงการประชุมของกลุ่ม G20 ซึ่งก็จะมีในเร็วๆนี้ก็พูดออกมาเลยว่าประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 เนี่ยควรที่จะพิจารณาเพิ่มอุปสรรคทางการค้ากับจีนเพื่อลดความไม่สมดุล นะครับเขาก็คือคนอื่นเขาเนี่ยไปเรื่องของความร่วมมือแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความขัดแย้งนะครับดูอย่างรัสเซียกับมาเลเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทางการของรัสเซียนั้นจะนำเทคโนโลยีเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาให้กับเมียนมานะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีมิคาเอลมิสซูสตินของรัสเซียนะครับกล่าวเลยว่านี่เป็น

ญาณสัญลักษณ์ใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและเมียนมาโครงการการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี้นะครับจะเป็นเรือธงของทั้งสองประเทศซึ่งจะทำการก่อสร้างขึ้นใน

0: 69,600 ล้าน US ดอลลาร์เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 9.55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็คือเรียกว่าโตไม่หยุดนะสุดไม่อยู่แล้วแต่ทางหัวเว่ยเองนะครับเขาก็บอกว่างบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนาของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยปีที่แล้วเนี่ย 25.2% จากรายได้นะครับคือเรียกว่า1ใน4ของรายได้เนี่ยจะทุ่มไปในเรื่องของการพัฒนาและ development และ research และ development ปีนี้ขึ้นเป็น 25.94% ครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในขณะที่ที่โลกตะวันตกเนี่ยเขายังหมกมุ่นอยู่เรื่องของการจะกีดกันแซงชั่นนู่นนี่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนที่ทำการค้าด้วยแต่ในที่โลกตะวันออกมองในเรื่องของความร่วมมือครับ
1: ค่ะพาไปสั้นๆอีก2เรื่องนะคะเรื่องแรกเมื่อสักครู่เราฟังข่าวจากคุณแอสซารีใช่ไหมคะแล้วก็มีประชาชนเนาะคนอินโดนีเซียที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมกฎหมายนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่านะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็มีประเด็นค่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการทำงานของผู้นำที่เขาสร้างโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่ใช้งบประมาณชาติเยอะก็คือโครงการอาหารกลางวันฟรีนะคะที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณไปตามจุดต่างๆของประเทศแล้วประเทศเขาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพได้นะคะรวมไปถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลอื่นๆอีกนะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเขาดันออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นรัฐบาลไงก็เลยเนี่ยแหละมันเป็นประเด็นนะบลูมเบิร์กรายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Indonesian Court Voice Rules Criminalizing Insults Against State นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียเนี่ยเขายกเลิกบทบัญญัติการเอาผิดผู้ดูหมิ่นรัฐบาลและสถาบันรัฐนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศแล้วก็บังคับใช้ไม่ถึง8เดือนนะคะโดยศาลเนี่ยบอกว่ามันเสี่ยงที่จะไปเอาผิดประชาชนจากการวิจารณ์โดยชอบธรรมค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคือการยกเลิกมาตรา240และ241เนี่ยนะคะระบุว่าสถาบันของรัฐเองเนี่ยไม่มีความรู้สึกต่อการได้รับคำชื่นชมการวิพากษ์วิจารณ์หรือการดูถูกดูหมิ่นจึงไม่ควรมีกฎหมายที่เปิดช่องให้การแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐกลายเป็นความผิดทางอาญาก็เลยขอผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนต่อการแสดงออกทางการเมืองนะเพราะว่าผู้ที่ตรวจสอบทัศนคติสังคมเนี่ยก็จะมีทั้งประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกหน่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เขาต้องคอยช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาจากบลูมเบิร์กนะคะส่วนอีกเรื่องความมั่นคงค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะฟิลิปปินส์ตอนนี้เตรียมทุ่มงบประมาณนะของปีหน้าพัฒนาโดรนและเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะความขัดแย้งน่านน้ำนะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอยู่ในสมการนี้ด้วยนะเขาเตรียมที่จะขยายขีดความสามารถด้านระบบไร้คนขับหรือโดรนค่ะควบคู่กับการจัดหาเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีและยุทธปกรณ์หลักเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยแล้วก็เน้นรับมือภัยคุกคามจากภายนอกเพราะว่าเขาเผชิญหน้ากับจีนบ่อยครั้งขึ้นบริเวณเกาะแก่งและโขดหินพิพาทภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEZ ของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นะคะงบประมาณที่จะอนุมัติเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้น 6.3%นะคะโดยที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกองทัพนอกจากยุทธปกรณ์เนี่ยจะใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการโดรนเข้ากับการปฏิบัติการจริงจะเห็นได้ว่าการทำ Modern War นะคะหรือว่าสงครามสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นโดรนค่ะนอกจากนั้นจะมีอีกเรื่องนึงที่พวกคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาจะเน้นมากก็คือเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะปัจจุบันฟิลิปปินส์กำลังประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโดรนกับพันธมิตรหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะซึ่งเป็นพันธมิตรความมั่นคงหลักนะคะแล้วก็ได้มีการส่งมอบยานนะคะที่เป็นยานผิวน้ำไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์หรือ USV จำนวน4ลำให้กับกองทัพฟิลิปปินส์

0: เพื่อเสริมภารกิจเฝ้าตรวจทางทะเลเช่นกันอ่ะก็เข้ามามีบทบาทนะสำหรับสหรัฐในบริเวณน่านน้ำพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์และจีนนะคะ
1: ครับก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเรียกว่าฮอตสปอตในกลุ่มอาเซียนเราแหละเรื่องตรงฟิลิปปินส์เนี่ยกับเรื่องของความขัดแย้งไม่ลงรอยกันเรื่องพื้นที่ทางทะเลกับจีนเนี่ยก็คือเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานในช่วงหน้าครับต่อลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลฮิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับอาจารย์จะพาเราไปดูเรื่องของไทยจีนผลึกนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเดี๋ยวเป็นยังไงต้องมาติดตามกันครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: 7:13 ค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลฮิรันนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนนวัตกรรมทางด้านเข่าจากจีนนี่เป็นอย่างไรต้องไปคุยกันในช่วงนี้นะคะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมออ
1: ร
0: ุ
1: ณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
0: ดิฉันก็พอมีประสบการณ์และความรู้เรื่องการผ่าเข่ามาคุยด้วยนะเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะคะอ้าววันนี้
1: ยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็กำลังจะมีแล้วค่ะกำลังจะมีเข้าคิว
0: ที่น่าสนใจคือโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยกำลังจะเปิด knee repair center หรอคะมองเห็น
4: โอกาส
0: อ๋อเปิดไปเรียบร้อยแล้วและเห็นโอกาส
4: กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ก็คือมันมาจากจุดอ่อนของเราทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการรักษาเข่าเสื่อมเนี่ยที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยกรณีเข่าเสื่อมเยอะนะครับทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยจะมีการผ่าตัดแต่เราเน้นผ่าตัดทางด้านของการเปลี่ยนเข่าครับหรือว่า TKA ก็คือคำว่าเปลี่ยนก็คือเหมือนถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันปลอมนะครับคือเอาเข่าเดิมที่เสื่อมออกทั้งข้อทิ้งไปแล้วก็เอาเข่าเทียมมาใส่แทนซึ่งเราเป็นอย่างนี้มา40ปีแล้วนะครับซึ่ง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นอุปกรณ์ดีขึ้นทนขึ้นหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โรบอทมาช่วยเปลี่ยนเข่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มันก็คือการเปลี่ยนเข่าอยู่ดีครับก็คือยังมีปัญหาอีกมากมายตามมาหลายๆเรื่องนะครับซึ่ง
1: ฟังแล้วมันดูน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่าเอาเข่าทั้งข้อออกไปแล้วก็เอาของใหม่ลงมาแล้วตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับอาจารย
4: ์ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่านี่คือจุดที่เรา

0: รับรู้จากคนไข้นะฮะว่าเวลาคุณหมอบอกว่าเข่าคุณป้าเสื่อมเยอะคุณยายเสื่อมเยอะจะต้องเปลี่ยนเข่านะจะมีเยอะแยะเลยนะครับที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนเข่าคือก็แปลว่าสังคมคนไข้เองก็รับรู้ด้วยว่าไอ้รีซัลต์หรือผลของการเปลี่ยนเข่าเองเนี่ยมันไม่ได้ดีเพอร์เฟคอะครับมันมีหลายๆจุดที่ทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตตั้งแต่ผ่าตัดใหญ่แผลใหญ่เสี่ยงเยอะแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้านะครับเมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วใช้งานก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคุกเข่าพับเพียบขัดสมาธิไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยเข่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็มีอายุแค่ประมาณ10ปี15ปีหลังจากนั้นมันก็จะทรุดจะพังก็ต้องมาเปลี่ยนรอบ2รอบ3ใหม่นะครับนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีจากการเปลี่ยนเข่านะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเข่าแล้วจะจบนี่ก็คือทำให้เราเห็นโอกาสนะครับว่าปัจจุบันนี้ในยุโรปในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะพยายามใช้อีกวิธีหนึ่งในการรักษาก่อนมันเรียกว่าการซ่อมเข่าหรือว่า UKA นะครับก็คือเมื่อกี้เปลี่ยนเข่าเหมือนถอนฟันใส่ฟันปลอมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่การซ่อมเข่าเนี่ยก็จะเหมือนอุดฟันหรือรักษารากฟันนะครับการซ่อมเข่าหรือ UKA เนี่ยครับก็คือซ่อมเป็นการผ่าตัดเหมือนกันแต่เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับซ่อมเฉพาะจุดที่มันเสื่อมจริงๆขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังเก็บอวัยวะในเข่าไว้เหมือนเดิมมีทั้งลูกสะบ้าเส้นเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังหมอนรองเข่าและกระดูกอ่อนส่วนที่ดีเก็บไว้หมดเพราะนั้นเข่าหลังจากซ่อมเข่า UKA แล้วเนี่ยจึงเป็นเข่าที่เหมือนกับเข่าธรรมชาติครับผม
1: คุณหมอคะ TKA เนี่ยย่อมาจากอะไรคะ
0: TKA ก็คือ Total Knee Arthroplasty ก็คือเปลี่ยนเข่าเป็นของเก่าแต่ UKA เนี่ยก็คือของใหม่เรียกว่าซ่อมเข่ามันก็คือ Unique Compartment Knee Arthroplasty ครับผม Unique Compartment Knee Arthroplasty เราเรียกกันสั้นๆว่า UKA หรือว่าไทยเราคนจะรู้จักกันว่ามันคือซ่อมเข่าครับผมซ่อมเข่า UKA เปลี่ยนเข่า TKA อย่างเงี้ย
1: ค่ะแค่จินตนาการว่าเปลี่ยนเข่าออกไปทั้งอันแล้วใส่สิ่งทดแทนเข้ามาเนี่ย
0: ขนาดเท่ากับปั้น
1: โอ้โห
0: เหล็กที่ใส่เข่าเทียมมีขนาดเท่ากับปั้นแต่ซ่อมเข่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือฮะ
1: คุณหมอ
2: แล้วระยะเวลาในการผ่าตัดแล้วก็ในการที่จะพักฟื้นเนี่ยนานแค่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับ UKA ครับ
0: ระยะเวลาผ่าตัดเนี่ยถ้าไม่ต่างกันนะครับผมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการพักฟื้นนะครับการเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิมเนี่ย เป็นการผ่าตัดใหญ่แผลยาว15เซน อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้ากว่าคนไข้จะเดินได้ด้วยตัวเองนะฮะเป็นเดือน2เดือนนะครับคือทิ้งวอล์กเกอร์หรือทิ้งไม้เท้าเนี่ยแต่สำหรับการผ่าตัดด้วยการซ่อมเข่าอะครับก็แผลเล็กเจ็บน้อยฮะทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้เลยครับอาจจะเดินด้วยวอล์กเกอร์อยู่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ก็เดินตัวเปล่าได้แล้วครับผมนี่คือการฟื้นตัวที่ผิดกันนะเพราะว่าแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวนะครับเมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานก็จะกลับไปเหมือนธรรมชาติด้วยครับ
1: อ๋อแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอคะเคยผ่าหมอนรอง
0: แล้ว
1: มี2กล้องค่ะแล้วก็มีตัวยึดอยู่3ตัวตอนนี้อยู่ตรงหมอนรองนะคะอันนั้นก็พักฟื้นนานเหมือนกันกว่าจะกลับมาใกล้เคียงปกติได้แต่ว่า UKA knee repair เนี่ยเป็นซ่อมบางจุดแล้วคุณหมอบอกว่าเวลาที่พักฟื้นกลับมาเดินได้เนี่ยก็สั้นกว่าด้วย
0: สั้นกว่าครับผมนะครับแล้วพอฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปใช้งานได้เหมือนคนปกติครับผมไม่เหมือนคนเปลี่ยนเข่านะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: เคยวิ่งอะไรก็เคยวิ่งได้เคยเล่นกีฬาเคยใช้งานหนักๆก็ทำได้เหมือนเดิม
1: กายภาพควบคู่ไปในช่วงต้น
0: แต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีการกายภาพแต่ว่าเราพูดถึงว่าหลังจากฟื้นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะเหมือนเข่าธรรมชาติมากๆครับผม
1: ค่ะพ
0: ี่
1: ต้น
0: เพราะว่ามีอวัยวะครบ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับค่าใช้จ่ายในการที่จะทำ
0: แพงกว่า
2: เองนะครับ
0: แพงกว่า
2: ไหมครับ
0: แพงกว่า
2: บอกได้ไหมครับว่าอยู่ใน
0: บอกได้ครับผมผมเคยทำตั้งแต่สมัยอยู่บำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย1เข่า 500,000 ถึง 600,000 ณตอนนั้นนะฮะ10กว่าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมย้ายมาที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ย1เข่าก็คือ 450,000
2: ลงไป 50,000
0: ลง

0: ลงไปประมาณ 150,000 นะครับ100,000 ถึง 150,000 นะครับอันนี้คือการผ่าตัดซ่อมเข่า UK ซึ่งอันนี้คือราคาที่เราตั้งเอาไว้นะครับผม
1: ครับผม
2: อยากทราบตัวเลขสถิติโดยเฉลี่ยนะคะคุณหมอคือพอถึงวัยที่ต้องเริ่มซ่อมเข่ามีปัญหากันแล้วเนี่ยซึ่งในผู้หญิงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าผู้ชายนะคะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: สัก50ปลายๆหรือ60นะครับก็จะเริ่มมีแล้วครับประมาณ60แล้วครับเป็นอายุมาตรฐานที่เราเจอกันแต่ว่าเราก็จะเจอแบบอย่างอายุเร็วหน่อยก็คือ55ปีหรือ50ปีเนี่ยก็เจอบ้างปลายนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่60ขึ้นไปครับผม
1: แล้วของผู้ชายนะครับจะอายุประมาณเท่าไหร่
0: ของผู้ชายเนี่ยจริงๆอายุเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเจอเนี่ยน้อยกว่ามากนะครับผมเพราะว่าจะเจอสัก 20% แต่ส่วนใหญ่อีก 80% จะเป็นผู้หญิงนะครับผม
1: อาจารย์ครับแล้วเทคโนโลยีนี้นะครับ UKA knee repair เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับทางจีนเขาล่ะครับ
0: จีนเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากจีนโดยบริษัท Just Medical เนี่ยเขาเป็นจีนนี่คือเป็นแหล่งรวมผลิตเป็นโรงงานของโลกนะครับเทคโนโลยีที่สำคัญดีๆจากยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยยิงแล้วเนี่ยเขามาจ้างจีนผลิตใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการที่เรารู้จักอุปกรณ์เปลี่ยนเข่าหรือซ่อมเข่าอะไรเนี่ยมักจะมาจากยุโรปนะฮะแต่จริงแล้วจริงเนี่ยบริษัทที่ผลิตเนี่ยผลิตจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริษัทจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Just Medical ที่เราร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์เหล่านี้จากหลายๆบริษัทจากหลายๆประเทศทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเขาและจนปัจจุบันเนี่ยนอกจากเขาจะรับจ้างผลิตแล้วนะครับเขายัง develop สินค้าพัฒนาตัวของตัวเองด้วยนะครับผลิตให้ดีกว่าออริจินอลที่มาจากอเมริกาสมมุติว่าเคยซื้อลิขสิทธิ์จากอเมริกามาผลิตใช่ไหมครับรับจ้างเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยอัปเกรดสินค้าในแบรนด์ของเขาเองให้ดีกว่าอเมริกาครับผมเนี่ยครับคือข้อดีของการที่เราร่วมมือจากกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Just Medical นี่คือข้อดีคือเราได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจากทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับไม่ว่าเราคุ้นชินกับอุปกรณ์แบบไหนยี่ห้อไหนแล้วเคยไปเทรนจากประเทศไหนมาอยู่ที่นี่มีหมดครับผมนะครับและของเขาเองก็ดีกว่าประเทศอื่นๆที่เขาเคยรับจ้างผลิตเราด้วยครับผมนะฮะคือข้อดีของมันนะครับผม
2: ค่ะคุณหมอ
0: ราคาต้องเป็นมิตรกว่าด้วยครับ
2: อ๋อค่ะคุณผู้ฟังอยากทราบว่าเรื่องเข่าเนี่ยค่ะคือพอเราผ่าเราถ้าหากว่าเราซ่อมแซมเข่าบางส่วนเนาะอย่างเทคโนโลยี UKA นี่แทนเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
0: 20ปีอัพครับ
2: 20ปีขึ้นไป
0: ณ20ปีเนี่ยจากสถิติเนี่ยอยู่ได้ระดับ 91% ก็แปลว่าส่วนใหญ่ 91% ณ20ปีผ่านไปเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมซึ่งตรงข้ามกับการเปลี่ยนเข่ามากๆเลยครับผมและ อยู่ได้ทนอยู่ได้นานยังไม่สำคัญเท่ากับการใช้งานระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติมากกว่าครับผมคุณยังใช้ชีวิตได้ปกติในขณะที่สมมติว่าเราเปลี่ยนเข่าไปเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์วิ่งตลอดชีวิตวิ่งไม่ได้เล่นกีฬาหนักไม่ได้และที่สำคัญคือการใช้งานชีวิตประจำวันบางอย่างก็ยังทำไม่ได้เลยจะกราบพระจะขัดสมาธิจะพับเพียบจะคุกเข่าอะไรก็ยังทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นเรื่องที่ซัฟเฟอร์มากๆสำหรับคนที่ได้รับการเปลี่ยนเข่าครับ
2: คุณหมอเล่ามานี่มันความรู้สึกก้นบึ้งจากจิตใจดิฉันเลยนะคะแค่หมอนรองดิฉันก็คุกเข่าไหว้พระปกติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกกำลังกายได้นะคะแต่ว่ามันคุกเข่ามันจะมีความเสียวๆนิดนึง
0: อีกเรื่องนึงคือเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของการผ่าตัดครับผ
2: ม
0: การผ่าตัดเปลี่ยนเข่าอย่างเดิม TKA เนี่ยเป็นการผ่าตัดไหวใช่ไหมครับพอสูงอายุขึ้นมาหน่อยเกิน75หรือ80อย่างเงี้ยโอ้เราก็จะกลัวแล้วหมอเองก็กลัวคนไข้ก็กลัวญาติก็กลัวเพราะมันผ่าตัดใหญ่เสี่ยงเยอะเสียเลือดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้สูงนะครับแต่สำหรับการผ่าตัดเล็ก

0: ซ่อมเขาเนี่ย UKA เนี่ยมันผ่าตัดเล็กแผลเล็กเจ็บน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปลอดภัยในคนสูงอายุเราเคยทำถึงคนอายุ91ปีครับ91ปีซ่อมเข่าสองข้างพร้อมกันไม่ต้องเข้า ICU ทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้แล้วก็นอนแค่3วันกลับบ้านเหมือนคนปกติเลยนะครับทั้งที่แก่อายุ91ปีครับ
1: โอ้ซ่อมสองข้าง
0: ซ่อมสองข้างได้สบายสบายเลยไม่ต้องให้เลือดด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: ผมปลอดภัยมากครับผม
1: ถามเรื่องโอกาสในอาเซียนนะคะคือตอนนี้คุณหมอทราบมาว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทางด้าน UKA Knee Repair นะคะแล้วมองเห็นโอกาสของการดันเรื่องนี้สู่ตลาดอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: แน่นอนครับทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียน
1: ค่ะจำนวนผู้ที่จะต้องผ่าเข่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของอายุด้วยเน
0: า
1: ะพอถึงวัย
0: การรักษาผ่าตัดคุ้นชินอยู่กับยังไม่มีใครโดดเด่น เรื่องการรักษาด้วยการซ่อมเข่าหรือ UKA เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดเนี่ยอาเซียนตั้ง600ล้านคนเนี่ยพูดง่ายไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางละเป็นเป้าหลักนะครับก็คือเราโดดเด่นกว่าสิงคโปร์ทางด้านนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เรากล้าบอกได้ว่าในตลาดอาเซียนเนี่ยถ้าในเรื่องนี้เนี่ยเราเหมือนกับเปิดตลาดใหม่ทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสิงคโปร์มาเลยเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยคนไข้ในอาเซียนจะเข้าไปรักษาแข่งกับไทยนะครับเข้าไปมาไทยไปสิงคโปร์ไปมาเลย์หรือไม่ก็ไปออกนอกอาเซียนไปเลยก็คือไปอินเดียหรือไปเกาหลีหรือไปอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยของไทยมีโอกาสมากถ้าเราเป็นศูนย์กลางเรามีศูนย์การซ่อมเข่าของโรงพยาบาลของไทยนะครับแล้วก็มีหมอที่เป็นระดับแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ในไทยเนี่ยครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโดดเด่นทางนี้มากๆครับผม
2: อาจารย์ครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเข่าเนี่ยลดลงไหมครับ
0: มีโอกาสมีโอกาสลดลงยิ่งเราทำเยอะขึ้นเนี่ยนะครับวอลลุ่มที่ใช้มันเยอะขึ้นแน่นอนครับซัพพลายเออร์เขาก็ต้องลดราคาลงแต่ตอนนี้เนี่ย UKA ในไทยและอาเซียนเนี่ยคิดเป็น 1%ของ TKA สมมติว่าคนไข้เข่าเสื่อม100คนที่ต้องผ่าตัดเนี่ย99คนเนี่ยเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิ
1: ม
0: มีแค่ 1% เท่านั้นเองที่มีโอกาสได้ทำ UKA เพราะว่าหาหมอทำก็น้อยราคาก็สูงนะครับผม
1: ค่ะ5วินาทีค่ะคุณหมอค่ะคุณผู้ฟังถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกี่โรงพยาบาลที่สามารถรักษาโดยเทคโนโลยีนี้ได้คะ
0: UKA เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับโรงพยาบาลไตภูมิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติครับหรือโรงพยาบาลยาสูบครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เราพบกันเริ่มต้น1กันยายนนะคะอังคารที่1กันยายน2569มาอยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ฝากติดตามเรา2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังทางออนไลน์ออนไซต์นะคะทาง Facebook ก็เปิดดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจของ FM 100.5 ให้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวหน้าข่าวนะคะว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าครม.เนี่ยเขาไปจัดประชุมที่จังหวัดสงขลาก็มีการลงพื้นที่ไปก่อนเลยนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐมนตรีนะคะก็ลงไปดูความต้องการในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่ามีความต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้งแล้วก็เรื่องของชายแดนใต้นะคะที่จะมีการหยิบยกมาพูดคุยกันทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะตามข่าวนะคะในช่วง11:30 นะคะนายกมีรายงานนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาตำริหรือว่าคลองร.1 นะคะที่บริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัตตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะและอีกหลายคนค่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปด้วยค่ะโดยนายกและคณะก็ไปรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จากนายวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานนายกสอบถามเรื่องงบประมาณในการทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็แก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งก็ได้รับรายงานในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนายกก็ติดตามความคืบหน้าการเร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองภูมินาตำริพร้อมกับจัดเก็บวัชพืชโดยครม.ก็เตรียมอนุมัติงบอุทกภัยให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเลือกอำเภอหาดใหญ่สงขลาเป็นที่ประชุมครม.นอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งแรกก็ขอให้ชาวสงขลานะคะเข้าใจว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับพื้นที่นะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นพื้นที่5จังหวัดเป็น5จังหวัดใต้ภาคใต้นะคะก็อยากจะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยครม.เนี่ยก็จะอนุมัติหลักการเรื่องของการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะจากการที่ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากมีการตั้งครม.หลังการเลือกตั้งมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นที่ในที่ประชุมครม.เขาจะหารือกันอีกนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยข่าวมาประมาณนี้ค่ะว่านายกไปลงพื้นที่ดูประตูระบายน้ำค่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยมีภาพด้วยนะคนที่ลงพื้นที่ไปด้วยก็คือนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ลงพื้นที่นะคะติดตามเรื่องของการตรวจราชการช่วงการประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายตำบลกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะส่วนพาดหัวข่าวเนี่ยก็รวมๆหลายประเด็นนะพาดหัวบอกว่าอนุทินลุยสะพานสงขลาลันตาคิกออฟมิสซิ่งลิงก์บิ๊กโปรเจกต์โลจิสติกใต้เชื่อมพังงาพัทลุงกระบี่ตรวจป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่วุฒิสภาฉลุยพรก.กู้400,000,000,000ไฟเขียวโควิดอัยการสูงสุดภูมิใจไทยปลื้ม

0: ชนะซ่อมสอสออุดรก็อย่างที่บอกค่ะว่ามติชนเนี่ยเขาก็รวมเรื่องของครม.สัญจรนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะรวมไปถึงการเลือกตั้งซ่อมสอสออุดรที่ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งด้วย
1: ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยตรงโดยวันนี้เดินทางมายังจังหวัดสงขลาและหากสถานการณ์เอื้ออำนวยมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปจังหวัดยะลาพร้อมยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและการประมงตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมการประชุมก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็บอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังเสียงจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรโดยนายกก็พูดคุยรับฟังเรื่องดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการต่อส่วนแนวโน้มการหารือเป็นอย่างไรทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจที่คนในพื้นที่ต้องการสิ่งที่ขาดหายไปในบางเรื่องหรือบางจุดที่มีความต้องการการรับการสนับสนุนจากส่วนกลางผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันชาติมาเลเซียฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์หรือไม่ว่าอาจจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ก็ระบุนะคะว่าเราระมัดระวังอย่างเต็มที่และจากการที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ก็ได้กำชับให้เปลี่ยนแปลงแนวทางเปลี่ยนยุทธวิธีพร้อมยอมรับว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีความกังวลแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงซึ่งต้องจับตาแต่ละพื้นที่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะปลุกมวลชนสู้ไฟใต้เปรียบภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนชก.นรายัน 99% ไม่มียิงจากฮอนายกประกาศเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนใต้เปิดเวทีรับฟังประชาชนชูพลังคนพื้นที่เป็นกำลังสำคัญเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่านับถือศาสนาใดวันนอชี้ความสงบเป็นหัวใจหากไม่มีความปลอดภัยก็แก้ไฟใต้ลำบากเสทบเผยหน่วยงานรัฐเตรียมสานต่อขณะฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยครบ1สัปดาห์เหตุหอลาดตระเวนถูกกล่าวหายิงคนชก.นราธิวาสแจงกรรมาธิการทหารยืนยันไม่มีพกอาวุธถือเป็น DNA นักบินทบเผยบินที่ความสูงราว300เมตรในเวลากลางคืนมีเมฆกับฝนมองคนแทบไม่เห็นเปรียบเม็ดงาวางบนนิ้วมั่นใจ 99% ทหารไม่ได้เป็นคนยิงค่ะ
0: ด้านนายศิรศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงวันครบรอบวันชาติมาเลเซียกังวลหรือเปล่านะคะว่าที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างการประชุมครม.สัญจรนะคะตรงนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าทุกอย่างมีมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่มีอะไรจะต้องกังวลเพราะว่ามีความมั่นใจส่วนจะใช้กลไกของกระทรวงต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้หรือเปล่านายศิรศักดิ์บอกว่าก็ได้รับมอบหมายดูศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือส อบต.นะคะแล้วก็เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดูเรื่องมาตรการระยะสั้นระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะคะโดยเรื่องสำคัญค่ะในการประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เน้นความมั่นใจเรื่องของข่าวกรองต้องดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์ต้องรู้แม่นกว่านี้และการปฏิบัติอย่างทันท่วงทีก็ต้องพร้อมที่สำคัญคืองานมวลชนก็ต้องเข้าถึงประชาชนก็ต้องทำงานร่วมกับประชาชนส่วน

0: เรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เนศีหศักดิ์บอกว่าต้องมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเรื่องสำคัญคือการดูแลภายในทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนทุกสุขโอกาสโดยเฉพาะเยาวชนค่ะประเด็นนี้นะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวสั้นๆเสียศักดิ์ชี้ข่าวกรองต้องแม่นงานมวลชนใต้ต้องเข้าถึงประชาชนเสียศักดิ์จี้ข่าวกรองชายแดนใต้ต้องแม่นยำกว่านี้งานมวลชนเข้าถึงประชาชนบิ๊กดุลนำทีมไปค่ายสิรินธรฝั่งไฟใต้ย้ำมองภัยคุกคามภาพเดียวกันยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ขอพักก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นนะคะตามกันมานานเรื่องของกงสอบได้ข้อยุติหรือยังติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากเรื่องของประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงมี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะและมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการและพัฒนาส่วนท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีถอดถอนรายชื่อทุจริตการสอบแข่งขันข้อรับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้ทางสถ.ได้ดำเนินการบริหารจัดการบัญชีผู้สอบแข่งขันอย่างรอบคอบและโปร่งใสล่าสุดได้มีมติให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 3,868 รายโดยให้มีผลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะถอนกงสอบ 100% 3,868 คนฟันคดีอาญาต่อกลุ่มชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดอีกกว่าพันรายโดนระงับการบรรจุมท

0: 4ยานถอดทุจริตครบหมดแล้วเซมเบ้สถปิดจ็อบไร้ฟ้องกลับเซมเบ้ปิดจ็อบเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นกงสอบ 3,868 รายจาก 5,925 รายอีกกว่า 1,000 รายระงับบรรจุไร้คนฟ้องจ่อบรรจุใหม่ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาการเมืองเรื่องของคดีหัวสวกันนะคะก็มีการพูดกันไปพูดกันมาของในส่วนของฝั่งทั้งสองฝั่งนะคะมีไอลอนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาพูดถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอค่ะโดยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่ต้องอธิบายก็คือหลักฐานที่มันแวดล้อมแล้วก็เส้นโยงความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะวนอยู่รอบพรรคการเมืองที่ชื่อภูมิใจไทยพูดมาแบบนี้นะคะตรงนี้นายสุภชัยก็เลยบอกว่าถ้าจะลากเข้าเส้นโยงก็ต้องกล้าตรวจสอบทุกเส้นนำเสนอหลักฐานแวดล้อมเส้นโยงความสัมพันธ์ต่างๆทั้งนี้นะคะในฐานะภูมิใจไทยเราไม่ปฏิเสธการตรวจสอบแต่ขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ว่านั้นคืออะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดกับใครการกระทำนั้นเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายข้อใดเพราะรู้จักการติดต่อกันก็มีเส้นโยงความสัมพันธ์ถึงกันไม่ใช่โยงความผิดโดยตัวของมันเองการจะกล่าวหาบุคคลใดก็ต้องพิสูจน์การกระทำเจตนาพยานหลักฐานของบุคคลนั้นเป็นรายคนจะเหมารวมจากความสัมพันธ์แล้วสรุปทั้งหมดของขบวนการไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้ทางไอลอว์เขาก็ไปจัดกิจกรรมกดดันนะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานกกต.นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกนะคะจนกว่ากกต.เขาก็จะมีมติออกมาว่าสรุปแล้วประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรในแนวหน้าประเด็นนี้นะคะสุภชัยซัดยิ่งชีพอย่าตีขลุมชี้ใช้มาตรจี้ใช้มาตรฐานเดียวกันลากเส้นสอบหัวสว.ลั่นความสัมพันธ์ไม่ใช่ความผิดส่วนไทยรัฐประเด็นนี้นะคะอย่ากดดันกกต.ภูมิใจไทยฮึดโต้เบรกส้มไอลอสมชัยตามบี้คดีทิติเชษฐ์วุฒิโหวตผ่านกู้400ล้านหนูลุยป้องน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะ
0: มีคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันช่วงขาดแคลนจากวิกฤตตะวันออกกลางนะคะโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็รายงานว่ากรณีรับโอนสำนวนคดีอาญาจากบก.ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัททีซีสยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีฐานกระทำความผิดนะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะซึ่งเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือทั้ง6โรงกลั่นในความผิดพ.ร.บ.การค้าน้ำมันอีกกรณีด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News 6บริษัทโรงกลั่นปฏิเสธข้อหาคดีน้ำมัน DSI มั่นใจหลักฐานมัดสอกเขากักตุน DSI อัปเดตคดีกักตุนน้ำมันจากวิกฤตตะวันออกกลางคืบหน้าดำเนินคดีไปแล้ว8สำนวนฟันบริษัท PC สยามปิโตรเลียมฐานกักตุนน้ำมัน 2,100,000 ลิตร6โรงกลั่นยักษ์ใหญ่ฐานกรอกเอกสารข้อมูลใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือไม่ครบถ้วน166ฉบับแย้มเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานอีก2บริษัทต้องสงสัยสอเขามีพฤติกรรมกักตุนน้ำมันหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของ THAI Passport เมื่อวานใช้วันแรกนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE นะคะเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass หรือในโครงการ THAI Passport เป็นวันแรกหลังเปิดประชาชนก็ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งาน AI ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถเข้าใช้งานผ่าน aipass.go.th ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ระบบจะรวบรวมเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนามากกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลนะคะใช้แพลตฟอร์มเดียวมีรายงานนะคะภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,300,000 คนก็สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นนะคะนอกจากเรื่อง AI เรื่องของ อุตสาหกรรมนะคะในส่วนของพาสของหนังสือพิมพ์ที่พยายามจะพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็บอกว่าพร้อมจะดำเนินตามแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ผ่านกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะโดยในส่วนของ AI Passport เนี่ย

0: ก็คืออย่างที่ทราบนะคะก็ประชาชนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปก็ลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ aipass.go.th หรือสแกน QR code นะคะใช้บัญชี Google Microsoft Apple ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีก็ได้นะคะนี่ก็นำมาให้ได้ทราบกันนะคะเผื่อใครนะคะที่สนใจนะคะในโครงการนี้ประเด็นนี้นะคะในเรื่องของ THAI Passport นะคะ D-Day เปิดใช้ AI Pass แบงค์ชาติรับเศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Japanificationเติบโตเงินเฟ้อต่ำและเร่งเพิ่มรายได้แก้หนี้ครัวเรือน THAI Passport Kick Off เปิดใช้แล้วลงทะเบียนทะลุ1,300,000คนค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามรวมถึงเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5,000,000 บาท
4: จองจริงจริงแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500 บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะคุณเลมิน
0: มีสี่แสนล้าน
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2นะคะเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงิน400,000,000 บาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะสภาสูงผ่านฉลุยพรก.กู้400,000,000สภาสูงลงมติหนุนพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทมติเห็นชอบ135 เสียงค้าน11 เสียงอนุทินแบกสังขารป่วยหลอดลมมาแถลงบอกให้เกียรติสว.ต้องมาด้วยตัวเองไม่ผิดคาดสว.พันใหม่พาเรตสับนันทนาซัดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำพรชัยแจงพิรุธ9ข้อวุฒิพงษ์เน็บเอกสารเงินกู้บรรทัดละ10,000,000,000นรเศรษฐ์ห่วงเซ็นเช็คเปล่าเอกนิติเปรียบบ้านประเทศไทยหลังคารั่วต้องเปลี่ยนหลังคาไม่ใช่หาถังมารองน้ำไปเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องความคืบหน้าคลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะว่าสรุปแล้วสาเหตุมาจากอะไรค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบคลองถมเซ็นเตอร์แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น1โซน C ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2และชั้น3ถล่มลงมาค่ะเจ้าหน้าที่พอถอเขาสามารถระบุตำแหน่งต้นเพลิงได้จากคลิปวิดีโอแต่ยังตรวจหาสาเหตุของเพลิงไหม้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นการตรวจละเอียดเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น2และชั้น3ซึ่งได้รับความเสียหายออกก่อนในด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้องกันศัตรูพ่ายบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของอาคารจัดหาผู้รับเหมาวิศวกรควบคุมดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือคาดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเร่งดำเนินการได้นะคะทั้งนี้ความคืบหน้าทางคดีโดยพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตำรวจจัดศูนย์รับแจ้งความอำนวยความสะดวกก็มีผู้ได้รับความเสียหายนะคะเข้ามาแจ้งความเสียหายตั้งแต่วันแรกค่ะขณะนี้เข้าแจ้งความแล้ว170 รายสอบปากคำไป138 รายสำหรับผู้เสียหายก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถที่ยังไม่ได้แจ้งก็สามารถเข้าแจ้งความได้เพิ่มเติมที่สน.พลับพลาชัย1นะคะส่วนการสอบสวนก็อยู่ระหว่างรอ

0: รวมหลักฐานหลายส่วนทั้งพยานแวดล้อมข้อมูลกองพิสูจน์หลักฐานสำหรับเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าการจงใจหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาพตึกที่คลุกฝุ่นเลยค่ะดำเป็นขมเหลาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างแข็งขันพาดหัวไม่ฟันธงคลองถมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงตำรวจชี้รอหลักฐานพบซากตึกชั้น2ถล่มทีมพทพยายามเข้าจุดต้นเพลิงคลองถมเซ็นเตอร์แต่เจอซากชั้น2ถล่มลงมาที่บริเวณชั้น1โซน4เร่งหาต้นเหตุแต่ยังเข้าไม่ได้นะคะตำรวจยังไม่ตัดปมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงค่ะ
1: ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศล่าสุดนะคะทางกรมอุตุก็เตือนเหนืออีสานตอนบนตะวันออกฝนตกหนักมากบางแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวนะคะที่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะข่าวสดพาดหัวแบบนี้นะคะเตือน50จังหวัดรับมือ depression จ่อนายกตรวจหาดใหญ่เร่งขุดลอกคูน้ำแก้มลิงอุตุเตือนฝนเพิ่มทั้ง4ภาคแนะ50จังหวัดทั่วประเทศรับมือน้ำท่วมอนุทินลุยหาดใหญ่ถอดบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วสั่งเร่งขุดลอกคูคลองค่ะ
0: ไปที่ความช่วยเหลือเนปาลกันบ้างตอนนี้พาดหัวข่าวในมติชนบอกว่าสีจิ้นผิงจัดพันล้านเร่งค้นหาเนปาลเร่งกู้900คนในอุโมงค์จีนพยายามค้นหาผู้ประสบภัยเต็มที่ดับพุ่งกว่า900คนสูญหายกว่า4,200 คนเนปาลระดมนับหมื่นช่วยคนงานติดอุโมงค์โรงไฟฟ้ากองทัพเนปาลลุยกู้ชีพอุโมงค์ฝังหมู่นับร้อยศพระบุตัวตนไม่ได้ชาวบ้านอพยพไปที่สูงหวั่นซ้ำจัดจีนอัดงบพันล้านค้นหาผู้เสียหายค่ะผู้สูญหายค่ะ
1: บรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนที่สนามบินสุวรรณภูมิก็บอกคำได้คำเดียวว่าสนามบินแทบแตกนะคุณยามินเพราะว่าคนไปรอเห็นภาพแล้วแบบทุกชั้นอะในของสนามบินสุวรรณภูมิก็คือก็เข้าไม่ถึงนะแต่ว่าให้กำลังใจอยู่บนชั้นๆ
0: มันเป็นความรู้สึกที่เราอะถึงแม้ไม่ได้ไปเองเรายังต้องดูเลยอะใช่ไหม
1: ซึ่งก็ทัพลูกยางสาวไทยเนี่ยกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับถ้วยแชมป์เอเชีย2026จารึกประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ค่ะและมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะอัดฉีดทะลุ21ล้านวอลเล่สาวไทยไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์อนุทินหนุนสุดซอยนายกอนุทินสั่งอัดฉีดสุดซอยทีมวอลเล่สาวไทยหลังตบชนะสาวจีนคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ค่ะ
0: ปลื้มปริ่มและดีใจแทนนะคะเก่งจริงๆนะคะ
1: ให้กำลังใจกันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวแมตช์ต่อไปนี่คือไปเอเชียนเกมก่อนนะคะ
0: ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณสายสีทอนสังสมธนาดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแฟนกีฬาต้อนรับอบอุ่นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้แฟนกีฬาไปรอต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG615 นำโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP และเบสเซตเตอร์แนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมและออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้กับนักตบสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวยินดีที่ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยและยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมนักตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นทีมงานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยโค้ชออสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจช่วยนักตบสาวทีมชาติไทยต่อจากนี้ไปอีก24เดือนต้องเตรียมตัวเต็มที่และต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไปโดยตั๋วโอลิมปิก2028นี้คือความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยครม.สัญจรภูมิใจไทยเพื่อไทยชื่นมื่นหลังลงพื้นที่ตลอดวันจังหวัดสงขลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้านอนุทินยศชนันร้องเพลงกระชับสัมพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันจังหวัดสงขลาได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับบรรยากาศภายในงานมีรัฐมนตรีสลับกันขึ้นไปร้องเพลงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องพร้อมยื่นไมโครโฟนให้นายุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นจังหวะหนึ่งนายุชนันท์ได้ร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของเบิร์ตธงชัยมักอินไตซึ่งนายอนุทินได้ไปยืนตบมือเชียร์และนำช่อดอกไม้ขึ้นไปให้นายุชนันท์ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้นำลองกองหนึ่งพวงขึ้นไปให้เช่นกันและยังมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปหอมแก้มนายชนันท์สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในงานในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีและคณะภายในงานว่าทำงานกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมีผลสรุปมากมายที่ตนคิดว่าในวันนี้จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบหลายนโยบายล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตนผู้จัดงานและทุกคนที่อยู่ร่วมกันวันนี้ก่อนจะร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์ให้กับบรรดาคณะรัฐมนตรีและเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟปิดท้ายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัย

งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกัน

0: พียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: เตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: มาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

0: เล็กทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความ

0: เสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วว
1: ินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะชั่วโมงภาคเช้าช่วงนี้นะคะ8โมงไปจนถึง15นาฬิกานะคะในช่วงเช้าๆอยู่ด้วยกัน FM 95.75 กับจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตนะคะในช่วงภาคต้องบอกว่าภาคกลางวันสิสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อได้เลยนะคะที่0746111399

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.ก็จะมีจุดแข็งนะคะก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะเป็นผู้

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผอ.เทพศิรินนท์ย้ำพร้อมเปิดเรียนมั่นใจมาตรการความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองด้านตำรวจเพิ่มกำลังดูแลคุมเข้ม1เดือนว่าที่ร้อยเอกณัฐณพงศ์กองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้ประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนจะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนรวมถึงมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลและต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนส่วนห้องเรียนจำนวน2ห้องที่ถูกปิดไว้หลังเกิดเหตุโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่โดยไม่ได้เตรียมเปิดกลับมาเป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตำรวจจะเน้นการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกและพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนคดีและสอบพยานเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399

และ063-916-5392ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญ

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

Thank you.

าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาในช่วงนี้นะคะช่วงที่จ๋าจัดนะคะติดต่อได้เลยที่074611399หรือ0639165392นะคะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเครื่องฟอกอากาศนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวทุกปัญหาจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยกันหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะที่ว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองแบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะเคยเจอปัญหาแบบนี้นะไหมแบบไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดนะคะอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมคุมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ

ิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: เฟสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนัก

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มการประชุมครม.สัญจรมีหลายวาระที่ต้องจับตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.สวมใส่ชุดที่ตัดโดยการทอลายราชวัตรลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาและวันนี้ยังคงโดยสารรถบัส EV เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามคือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 57,000 ล้านบาททั้งนี้วาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2,571 ถึง 2,575 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาทกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชงครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่20มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อยกย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสุริยะชงครม.ย้ายพืชสวนโลกปี72มาปากช่อง8อำเภอลุกค้านย้ำต้องจัดอำเภอคงตามเดิมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572มาจากอำเภอคงมาเป็นอำเภอปากช่องตามมติคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาหลังพิจารณาผลการศึกษาความคุ้มค่าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศวันที่4กันยายนนี้ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าหากยังจัดงานที่อำเภอคงเบื้องต้นคงต้องใช้งบประมาณเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ล้านบาทและอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลที่พักถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทำให้ภาระลงทุนที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มขึ้นใกล้ 10,000 ล้านบาทขณะที่อำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าทางด้านคมนาคมโรงพยาบาลที่พักและระบบสาธารณูปโภคโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าจะช่วยลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทขณะเดียวกันประชาชน8อำเภอโซนเหนือของนครราชสีมาเตรียมรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายสถานที่ในวันนี้โดยยืนยันต้องการให้จัดงานที่อำเภอคงตามแผนเดิมเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับงานมาหลายปีทั้งโฮมสเตย์ร้านค้าสินค้าชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงกังวลว่าการย้ายสถานที่จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาเสียโอกาสแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านประกาศว่าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานจากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องจะยกระดับการเคลื่อนไหวโดยระดมประชาชนออกมาคัดค้านและปิดถนนมิตรภาพพร้อมยืนยันว่าพืชสวนโลกโคราชปี2572ต้องจัดที่อำเภอคงตามแผนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ครุ่นคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรัก

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้น

0: ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะจ๋าจ๋ายังคงดูแลต่อเนื่องกันในช่วงนี้นะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมติดต่อได้เลยที่0746113999ค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะคะให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: มลแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
2: ้ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ร้อนนะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับนะคะกับมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์การ์ดแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: า11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนำถกครม.สัญจรสงขลากลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้เสนอ199โครงการ 57,000 ล้านส่งตั้งบิ๊กปู่ด้วงนั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อโอนย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมทั้งต้องจับตาการเสนอชื่อแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังมีรายงานข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้ช่วยของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งและให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลไปเป็นผู้ช่วยของนายภราดรนอกจากนี้กลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเสนอของงบพัฒนา199โครงการคิดเป็นวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการเตรียมเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนวงเงิน 10,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำและป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นได้ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำของปี2569และรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตซึ่งรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถเพิ่มการกักน้ำจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเตรียมขออนุญาตใช้ที่ดินว่างของเทศบาลเมืองคอหง25ไร่เป็นพื้นที่ในการทางอ่างเก็บน้ำเฟส2รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ขณะที่มีช่วงหนึ่งมีเจ้าหน้าที่แนะนำตัวเพื่อรายงานรูปแบบการดำเนินโครงการนี้ที่จะขอเสนองบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้แล้วน้ำท่วมฉับพลันแกลนแคนยอนเสียชีวิต2คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกลนแคนยอนอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เกิดฝนตกหนักในสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมเริ่มไหลทะลักในบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทางการสามารถลำเลียงผู้คนออกด้วยเฮลิคอปเตอร์กว่า60คนขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1ศพกำลังดำเนินการค้นหาศพที่2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ส จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ของการนำ

รุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำ

0: กรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันในช่วงนี้นะคะไปจนถึงพักเที่ยงนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวนะคะ Green Transport มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก็เป็นจุดเริ่มต้นโครงการซึ่งบริเวณก็จะอยู่ที่1ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเชื่อมข้ามทะเลสาบสงขลาไปสิ้นสุดที่บริเวณหมู่ที่2แหลมยางตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลารวมระยะทาง7กิโลเมตรนะคะปัจจุบันประชาชนที่เดินทางระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาก็ต้องใช้เส้นทางถนนโดยรอบทะเลสาบนะคะซึ่งเป็นถนน2ช่องจราจรมีระยะทางกว่า80กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาเดินทางมากกว่า2ชั่วโมงทั้งยังมีความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการเดินทางระยะไกลด้วยนะคะดังนั้นการคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานทะเลสาบสงขลาพร้อมถนนเชื่อมต่อโครงข่ายถนนโดยรอบกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเชื่อมโยงเส้นทางนะให้พี่น้องประชาชนได้แบบเดินทางง่ายอพยพลำเลียงการช่วยเหลือเกิดภัยพิบัติแล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

0: คารแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552

อสมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.ก็จะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารไปถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะแพ็กเกจการเช่าเวลา02-201-6512แล้วก็089-499-0909ค่ะ

ส่งท้ายแล้วนะคะในชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงช่วงนี้นะคะขอบคุณ TP คอนกรีตค่ะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาในช่วงนี้ด้วยนะคะ

0: สัญจรสงขลาจับตาอนุมัติรถไฟทางคู่6โครงการรวดกว่า300,000 ล้านขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์หลังเหตุกราดยิงตำรวจเพิ่มกำลังดูแลต่อเนื่องอีก1เดือนผู้ปกครองเผยสภาพจิตใจเด็กเริ่มฟื้นแน่นสนามบินสุวรรณภูมิแฟนวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับนักตบสาวไทยสุดอบอุ่นหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนปาลเร่งกู้ภัยหลายร้อยชีวิตในอุโมงค์ตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับนอกจากวาระเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่รวมถึงการทำประกันภัยให้กับประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นำครม.ครับสวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำของจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีมาสคอตอุลตร้าแมนมาโปรโมทนายกรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังด้วยซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่ทำท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยและทททยังได้มอบภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีถ่ายคู่กับน้องเนเน่รอยัลให้ด้วยนะครับนายกได้กล่าวถึงช่วงต้นของการประชุมยืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขวางมาตรการควิกวินแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยังระบุถึงการชงวาระสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทาง6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3.16 แสนล้านบาทรวมถึงเรื่องหลักการทำประกันภัยอุบัติเหตุทั่วหน้า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับเพื่อหวังรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามก็คือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับขณะที่การรับมือสถานการณ์น้ำในสงขลาก็เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยช่วงเช้าครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าต้องการที่ชาวหัดใหญ่ปลอดภัยจากอุทกภัยพร้อมจะเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มอีก25ไร่ซึ่งก็จะเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันสำหรับประเด็นที่จะเสนอครม.เพิ่มเติมวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกโบกิจยายูฮิตัมซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นการรองรับแก้ปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนของผิดกฎหมายเชื่อเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนความร่วมมือกับมาเลเซียก็จะเดินหน้าไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย6กันยายนนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นคงและก็พัฒนาชายแดนร่วมกันอีกเรื่องที่ต้องจับตาแม้วันนี้อาจจะไม่ได้เสนอตอนที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลครับวันนี้เห็นภาพทีมโฆษก4สาวถ่ายภาพหมู่ท่ามกำลังกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโดยให้นายแพทย์นะครับเป็นหมอเอกนะฮะ เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นอกจากนี้ก็มีความเห็นจากนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุได้รับรายงานการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ทราบเจตนาก็จะเร่งให้มีการตรวจสอบให้ครอบคลุมและก็ถูกต้องทั้งหมดส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟก็ต้องตรวจสอบเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ยอมรับนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติขณะที่นายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมจะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์เร่งจัดระเบียบหลังพบบางส่วนขาดเอกสารรับรองครับ
2: ค่ะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนไม่หยุดนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนก็ไปเผารถแบ็คโฮริมถนนที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีในพื้นที่หมู่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะก็เห็นภาพเมื่อคืนนะคะก็มีการเอาไฟไปจุดเผารถแบ็คโฮนะคะแต่ว่าทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็แจ้งตั้งแต่เมื่อคืนว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างทำถนนตลอดเส้นทางมีกองดินเป็นแนวยาวก็เกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องวางแผนเพื่อจะเข้าพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับความเสียหายก็คือรถแบ็คโฮ1คันถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับภายในเสียหายทั้งหมดค่ะห่างกันประมาณ50เมตรก็พบรถบดถนนเรียงกันอยู่3คัน2คันถูกเพลิงไหม้บริเวณที่นั่งคนขับได้รับความเสียหายส่วนรถบดถนนที่อยู่คันกลางนะคะไม่ได้รับความเสียหายค่ะทั้ง3คันเป็นของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นรถที่มาทำถนนนะคะตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาค่ะจากการสอบสวนทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุคนร้าย5คนขับขี่รถจักรยานยนต์3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขับตรงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนนะคะพอมาถึงคนร้ายก็กระจายกำลังเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮและรถบดถนนจอดอยู่โดยเอาน้ำมันมาราดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผาประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยจะมาช่วยดับไฟนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนขู่ไว้ค่ะไม่ให้เข้ามาช่วงที่เกิดเหตุคนร้าย5คนขับขี่รถจักรยานยนต์3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขับตรงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนนะคะพอมาถึงคนร้ายก็กระจายกำลังเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮและรถบดถนนจอดอยู่โดยเอาน้ำมันมาราดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผาประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยจะมาช่วยดับไฟนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนขู่ไว้ค่ะไม่ให้เข้ามาทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายค่ะวางเพลิงเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์อาศัยความมืดหลบหนีไปนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดการหลบหนีของคนร้ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการชุดเดิมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็การทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

0: ิ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหารครับเมื่อถามถึงรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ให้สามารถทำงานกับราชการได้เลยอีกหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่อบต.ที่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการออกกระทบงานมากน้อยอย่างไรนายวรสิทธิ์ยอมรับว่ากระทบอยู่แล้วเพราะคนที่ถูกเพิกถอนออกมาเป็นจำนวนที่เยอะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะที่มาของคนเหล่านี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกจะต้องดึงออกมาแล้วก็ค่อยบรรจุใหม่เข้าไปส่วนจะเป็นตำแหน่งใดมากที่สุดนั้นก็จะมีการกระจายไปอยู่ทุกตำแหน่งเมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อในการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาได้ส่งเรื่องในกรณีที่คนสอบได้ด้วยตนเองแล้วก็บรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้นจึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียสิทธิ์ขณะนี้ครับจะให้ทางกรมดูเรื่องของความเป็นไปได้และวิธีการอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้จะทำได้อย่างไรและที่สำคัญคือจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูเปิดเรียนวันแรกของเทพศิรินนนทบุรียกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะหลังจากที่หยุดไปหลังเกิดเหตุกราดยิงนะคะก็วันนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันโดยผู้สื่อข่าวของเราก็เล่าให้ฟังนะคะว่านายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีคณะผู้บริหารครูก็มารอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนเขาตั้งจุดคัดกรองเข้มงวดเลยมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งแบ่งชายหญิงแล้วก็มีอีกจุดที่เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะค่ะมีสารวัตรนักเรียน 4-5 คนแล้วก็มีครูที่มาช่วยกันจัดระเบียบแถวนะคะถ้าเกิดว่าผ่านจุดตรวจเนี่ยไม่มีสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็เข้าอาคารเรียนไปได้แต่สมมติว่าเครื่องมันส่งสัญญาณเตือนหรือว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะมีการส่งต่อไปยังจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อจะค้นเพิ่มเติมด้วยมือหรือว่าสแกนโลหะซ้ำหากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้นะคะส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะโดยรอบโรงเรียนมีตำรวจจากสภ.ปลายบางกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการปกครองมาอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดค่ะซึ่งมาตรการนี้จะทำต่อเนื่องไปอย่างน้อย1เดือนนะคะตลอดช่วงเช้าผู้ปกครองหลายคนก็มาส่งลูกด้วยตัวเองค่ะมีผู้ปกครองของน้องม.1คนหนึ่งอายุ12ปีนะคะคุณแม่ก็มาส่งค่ะกอดลูกบอกว่าก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าก็ยังกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องอยู่ในห้องที่เกิดเหตุก็รู้สึกสะเทือนใจจริงๆก็รู้สึกยังไม่พร้อมจะมาเรียนแต่วันนี้มีโฮมรูมคุณแม่ก็เลยให้น้องมาลองดูก่อนถ้าไม่ไหวคุณแม่จะ

0: ให้กลับบ้านค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่ผ่านมาก็บอกว่าคือต้องคอยอบกอดน้องเอาไว้นะคะกลายเป็นว่าน้องนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะแม่ต้องอยู่กับน้องตลอดเวลาคอยปลอบใจวันนี้พอมาเห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็มั่นใจอุ่นใจขึ้นมา 80% เพราะว่าเพิ่มมาตรการขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคุณแม่ของน้องม.3กับม.4ค่ะบอกว่ามาส่งลูก2คนลูกคนโตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในอาคาร4ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดเหตุก็สอบถามสภาพจิตใจลูกก่อนเข้าห้องเรียนลูกก็บอกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างถ้ามาเห็นที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะเวลาเรียนออนไลน์น้องบอกว่าเรียนไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณแม่บอกว่ารู้สึกดีที่เห็นลูกมีความเข้มแข็งก้าวข้ามเหตุการณ์ไปได้ซึ่งทางโรงเรียนเขาจะมีการประเมินสภาพจิตใจนักเรียนค่ะคุณครูจะพูดคุยสอบถามเด็กทุกวันว่ารู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็เห็นว่าเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่จุดบริเวณปั๊มน้ำมันไปจนถึงทางเข้าโรงเรียนค่ะยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในโรงเรียนไม่กังวลว่ามาตรการนี้อาจจะเข้มงวดเพียงช่วงแรกฝากฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องว่าอยากจะรักษามาตรให้นำมาตรการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้เขาปิดห้องเอาไว้นะคะจะมีการปรับปรุงใหม่โดย2ห้องนี้จะไม่ใช้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนแต่อาจจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะ
1: เมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงกลางดึกในชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบมีผู้เสียชีวิต1คนบ้านไม้วอดไป15หลังคาเรือนชาวบ้านเผยอาจจะมาจากบ้านต้นเพลิงที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ขู่เผาตัวเองแล้วก็บ้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 02:35 ครับในชุมชนมักกะสันเก่านานกว่า50ปีเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันกว่า30หลังคาเรือนอยู่ริมถนนสุขุมวิท3เขตราชเทวีกทม.เปลวเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงครับที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเร่งระดมกันฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เพลิงไหม้เสียหายวอดไป15หลังคาเรือนโดยในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนไม่ทราบเพศสภาพร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัวครับนายนิยมอายุ67ปีผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ครับบ้านต้นเพลิงมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวโดยน้องสาวได้ไล่พี่ชายออกจากบ้านก็ทำให้พี่ชายเกิดความไม่พอใจและพูดในลักษณะข่มขู่ว่าจะเผาตัวเองมานานแล้ววันเกิดเหตุมีการล่ามโซ่ขาตัวเองไว้กับบ้านโดยผู้ตายชื่อว่านายพรมีน้องสาวชื่อว่ายายตุ่มก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากการที่น้องสาวของผู้ตายนะครับนำบ้านไปขายแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ขู่จะเผาบ้านตัวเองมานานแล้วขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิษหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารที่นอนห้องน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครัวเรือนหรือราวๆ50คนแล้วก็จัดให้นะครับมีการจัดยาให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเช่นยาเบาหวานและก็ความดันรวมทั้งให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะที่กทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ค่ะมีเรื่องของเหตุพยายามที่จะชิงทองอีกแล้วนะขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะขโมยทองในร้านหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะล่าสุดนี่คนร้ายก็ยอมมอบตัวค่ะในกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นภาพสองโจรสวมหมวกไหมพรมขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินมาค่ะใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองเข้าไปขโมยทองในร้านเลยนะคะก่อนจะหลบหนีไปค่ะตำรวจสภ.วังสะพุงเขาก็สืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นชื่อนายณัฐวุฒิหรือนายบอนอายุ25ปีค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะนะคะบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ที่หมู่11บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มขยายผล
1: ก่อเหตุก็พกอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนคาร์บิน1กระบอกก็ได้ทรัพย์สินมาจำนวน1นะคะเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินอื่นๆนะคะก็มูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยทางตัวของนายบอลเขาบอกว่านายต้องเอาไปคนเดียวเลยนะคะกล่อมสุดท้ายก็ผ่านไป7ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลแต่ว่าในที่สุดเนี่ยแม่ของนายต้องก็พานายต้งลูกชายเข้ามามอบตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะก็เป็นแหวนกรอบพระสร้อยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเข็นพ่อแม่ลำบากค่ะก็เลยไปงัดร้านทองอ่ะแต่ว่าหลังจากหลบซ่อนตัวแม่ก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมให้พามามอบตัวนะคะส่วนที่บอกว่ามีปืนเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีปืนนะคะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเห็นจากภาพวงจรปิดว่ามีปืนนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่วนทองคำวันนี้นะคะในตลาดโลกนี่ปิดลบติดลบแรงนะคะประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อแต่ขณะที่ทองคำในบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะคะเปิดมานี่ยังขึ้นอยู่50บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการปรับราคาถึง10ครั้งตั้งแต่เช้านะคะโดยล่าสุดราคาทองคำนะคะขายออกทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 74,50 บาทนะคะส่วนเงินบาทเช้านี้ส่งตัวที่ระดับ 33 บาท 17 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบ2พี่น้องเครือข่ายแก๊งไอซ์ข้ามชาติของกลางเกือบ2ตัน4ครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายปริวัติอายุ43ปี1ใน2พี่น้องชาวจังหวัดระยองครับผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์แล้วก็อื่นๆอีกหลายข้อหาจับกุมได้ที่ริมถนนหมู่บ้านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยนายปริวัติเป็นน้องส่วนคนพี่ก็คือนายปิติอายุ46ปีเจ้าหน้าที่ไปตามจับกุมได้ในทะเลอ่าวขนอมบนเรือประมงพฤติการก็คือเมื่อเดือนมิถุนายน68ครับหลังจาก DSI ส่วนที่กำลังก่อกองทัพเรือและปปส.ทลายเครือข่ายยึดของกลางไอซ์ 2,399 กิโลกรัมหรือว่า2ตันเกือบ2ตันครึ่งนะครับที่อาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตาตามข้อมูลยาเสพติดล็อตดังกล่าวมีเป้าหมายใช้น้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้และก็ไปปลายทางต่างประเทศนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขยายผลพบกลุ่มบุคคลผู้รับจ้างเดินเรือยนต์ท่องเที่ยวประมาณ90ตันกลอสนะครับมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองและชลบุรีก็เตรียมลงอ่าวไทยส่งต่อไปที่อำเภอสิชนของนครศรีธรรมราชเพื่อให้เรือใหญ่มารับถ่ายโอนเตรียมส่งปลายทางประเทศที่3ตามข่าวก็คือประเทศออสเตรเลียต่อมาเจ้าหน้าที่ DSI ได้แกะรอยเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีต้องสงสัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการแบ่งหน้าที่จากเงินค่าจ้างการติดต่อทางโทรศัพท์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผงพาหนะที่ใช้ลำเลียงก็คาดว่าเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติรายใหญ่ที่มีฐานบัญชาการในประเทศเพื่อนบ้านและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายรายจึงได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและก็จากการสืบสวนครับก็พบ2พี่น้องนี่แหละครับเกี่ยวข้องก็เลยนำมาซึ่งการรวบตัวดังได้ครับ
0: หลังจากที่ทาง2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะทางคุณพลพีคุณวรสิทธิ์เขาไปบุกจับนะคะไปบุกที่สถานประกอบการในย่านห้วยขวาง
1: คลับที่เรียกว่า577นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นผับที่น่าจะเป็นเจ้าของบอกว่าเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถือหุ้นแทนคนจีนนะคะเป็นนอมินีทีนี้ทางตำรวจห้วยขวาง5เสือก็ถูกเด้งไปนะคะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มารักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางค่ะเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการจะจัดระเบียบนะครับสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางเพราะหลังจากนั้นตอนกลางคืนค่ะ5 ทุ่มก็เลยมีการปล่อยแถวลงไปนะไปตรวจสอบสถานบริการแล้วก็ผับทุนจีนในพื้นที่นะเพราะว่าเป้าหมายก็บอกว่าจะล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาค่ะแล้วก็จะแก้ปัญหาสถานบริการที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจที่ถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีและทุนเทาอย่างเด็ดขาดเป้าหมายก็คือสถานบริการกึ่งผับนะคะที่ต้องเข้าไปคุมเข้มตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะคะมีทั้งหมด41แห่งในพื้นที่ค่ะเขาก็คัดกรองแบ่งออกเป็นสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวคือถ้าถูกต้องก็จะได้สีเขียวแต่ว่าถ้ามีความสุ่มเสี่ยงก็จะแบ่งออกเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะถ้าร้านไหนดูแล้วตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจ9ร้านด้วยกันเมื่อวานค่ะเป็นโซนสีเหลือง4ร้านโซนสีแดง5ร้านเขาก็บอกว่าเขาจะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นเขาตรวจเช็คนะคะก็พบ1แห่งเนี่ยที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ใบอนุญาตสถานประกอบการเจ้าของร้านบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อยังไม่อนุญาตคุณก็เปิดไม่ได้นะคะก็จับกุมแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติเขาก็กำชับว่าก็ต้องปิดให้ตรงเวลาเที่ยงคืนนะคะต้องเคร่งครัดค่ะถ้าฝ่าฝืนจะจับกุมตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
2: แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับแห่ต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ทำท่าเดาะแล้วก็เสิร์ฟวอลเลย์บอลเกือบทั้งวันครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP แล้วก็ Best Setter แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็อมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมพร้อมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีแฟนวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรอมอบดอกไม้แล้วก็ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับส่วนรัฐบาลครับมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายสุขสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและผู้บริหารวงการกีฬาและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลมารอต้อนรับครับมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนักตบสาวไทยและก็ทีมงานสตาฟครบทุกคนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนทำได้ที่อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเข้าสู่วันที่7แล้วค่ะหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะทางการเชื่อว่ามีคนงานกว่า600คนติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลค่ะแต่ว่าทีมกู้ภัยยังเข้าไม่ถึงนะคะเขาก็มีการตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศค่ะโดยจุดที่ใช้ระเบิดเนี่ยแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าต้องการจะสูบอากาศเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A ค่ะเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในอาจจะขาดอากาศหายใจส่วนปฏิบัติการกู้ภัยนานาชาตินะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรจากจีนและเนปาลเป็นหลักค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีและออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยค่ะทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็น939คนแล้วค่ะปรับตัวเลขผู้สูญหายเป็น 3,925 คนในจำนวนนี้ก็มีชาวต่างชาติ 592คนโดยเชื่อว่าผู้สูญหายจำนวนมากนั้นเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามลำน้ำสายนี้ค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีลกผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
5: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็กลับมานะคะเจอกันนะคะในรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเจอกันนะคะ 12:30 นนะคะจนถึง 13:00 นค่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะทางวิทยุอสมทเครือข่ายภาคใต้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่นะคะกับอสมทจังหวัดยะลานาที่เราเป็นแม่ข่ายในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้นะคะก็จะมีข่าวต่างๆค่ะนะในของภาคใต้นะทั่วภาคใต้ค่ะวันนี้นะกับข่าวแรกนะคะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มนะคะไปกันที่ข่าวนะของเพราะว่าตอนนี้นะคะเรายังเกาะติดนะคะกับครม.สัญจรนะกับภารกิจนะคะของครม.สัญจรครั้งที่1นะ2569นะคะที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะก็จัดขึ้นนะคะในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนในวันนี้นะคะก็จะมีการนำภารกิจนะคะของครม.สัญจรนั่นเองค่ะสำหรับไทม์ไลน์ในวันนี้นะคะวันที่1กันยายนนะคะในช่วง 9:30 นที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมครม.สัญจรนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะคะก็จะนะคะมีการครม.สัญจรนะคะในช่วง 9:30 ไปแล้วนะคะและเดี๋ยวในช่วง 13:15 นะก็จะมีการติดตามการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนนะคะที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะและในช่วง 14:30 นะคะก็จะมีการติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะนะคะและการขุดลอกคลองอู่ตะเภานะคะที่ประตูระบายคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะและนะคะท่านดร.เอกนิตินะคะนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในวันนี้ก็มีการประชุมนะในช่วง 9:30 ด้วยนะคะก็ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะและนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะในวันนี้นะก็จะมีการประชุมนะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังการประชุมครม.นะคะก็จะเริ่มนะในช่วง 9:30 นั่นเองค่ะและนะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะท่านปกรณ์นินประพันธ์นะคะในวันนี้นะคะก็มีการประชุมนะคะสำหรับวันที่1กันยายนในวันนี้กันนะคะก็ผ่านกันไปนะสำหรับการประชุมครม.ค่ะแต่ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีท่านรัฐมนตรีบางท่านนะคะที่ต้องทำภารกิจกันต่อนะคะคุณผู้ฟังกับครม.สัญจรครั้งที่1ในวันนี้กับการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จะมีในจังส่วนของจังหวัดสงขลาจังหวัดตูนจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถร่วมติดตามทุกภารกิจนะคะในการลงพื้นที่นะคะตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีได้ทางแฟนเพจ Facebook นะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลานะคะแล้วก็ทุกช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะเราก็ไปต่อกันเลยนะคะกับท่านนายกอนุทินค่ะที่นะเป็นประธานลงนามสัญญาก่อสร้าง2สะพานยุทธศาสตร์นะเชื่อมโครงข่ายคมนาคมภาคใต้สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังนะข่าวจากอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของนายกอนุทินเป็นประธานลงนามสัญญาก่อสร้าง2สะพานยุทธศาสตร์เชื่อมโครงข่ายคมนาคมภาคใต้สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชนที่โรงแรมบุรีสีภูหัดใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานสำคัญ2แห่งของภาคใต้คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารหน่วยงานภาคราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะเชื่อมระหว่างตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาระยะทางรวมประมาณ7กิโลเมตรเป็นสะพาน2ช่องจราจรและรองรับการขยายเป็น4ช่องจราจรในอนาคตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะทางระหว่าง2จังหวัดจากเดิมประมาณ80กิโลเมตรเหลือเพียง7กิโลเมตรลดเวลาเดินทางจากเกือบ2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเกษตรสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการดูแลระบบนิเวศและการอนุรักษ์โลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลาขณะที่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่จะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตามีระยะทางรวมประมาณ 2.24 กิโลเมตรเป็นสะพาน2ช่องจราจรเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการเดินทางที่ปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงต้องใช้แพขนานยนต์โครงการดังกล่าวจะช่วยให้การเดินทางสู่เกาะลันตามีความสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้นรองรับการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวรถพยาบาลรถขนส่งสินค้าและบริการสาธารณะตลอดจนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนควบคู่กันกับมาตรการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เห็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานก้าวสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งผลักดันให้ทั้ง2โครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสะพานทั้ง2แห่งไม่เพียงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางของภาคใต้เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสงขลากับพัทลุงจากเกือบ2ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ15นาทีพร้อมกันนี้โครงการยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพและขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เอื้อต่อการเดินทางหลากหลายรูปแบบรวมถึงการใช้จักรยานควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าความสำเร็จของโครงการเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการเดินทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานสำคัญ2แห่งของภาคใต้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและมิสเตอร์อิสฮามเรซาบินไซนอลอาบิดินผู้ ู้แทนกิจการร่วมค้า CMC และบริษัทเช็คคอนสตรัคชั่นเพื่อเปิดการเดินหน้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะก็เป็นการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างนะคะโครงการสะพานสำคัญ2แห่งของภาคใต้นะคะก็ได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดพัทลุงแล้วก็สงขลานะคะแล้วก็โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะจังหวัดกระบี่นะเพื่อที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมนะคะยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดสงขลานะคะนักจัดรายการวิทยุนะพี่แจ็คนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวที่พี่แจ็คนะได้ส่งกันเข้ามาในวันนี้ด้วยนะคะและเรานะคะก็ไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะในงานค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดยะลากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพใครที่ยังไม่ไปค่ะคุณผู้ฟังรีบแวะกันไปได้เลยนะคะเพราะว่ามีสินค้านะคะที่ราคาประหยัดนะคะหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะโครงการนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะจนถึงวันที่2กันยายนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะคะจนถึง 20:00นาฬิกาค่ะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็จะมีสินค้าคุณภาพนะคะที่มากกว่า500รายการค่ะมาจำหน่ายนะคะในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้แวะนะคะเมื่อวานวันนี้ก็ไปกันได้นะคะในวันที่1กันยาค่ะก็จะมีนะคะจนถึงเวลา2ทุ่มนะคุณผู้ฟัง20นาฬิกาค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันด้วยนะคะก็แวะกันไปได้เลยนะคะที่โรงพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองค่ะและนะคะก็ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังนะจังหวัดยะลากันไปแล้วนะคะสำหรับที่ปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะจังหวัดปัตตานีค่ะก็จะมีการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมของอำเภอค่ะภายใต้กิจกรรมนะคะขบวนเทิดพระเกียรติและการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนะคะในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีประจำปี2569นะวันนี้นะคะจาก12อำเภอค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะวิถีชีวิตภูมิปัญญาประเพณีและของดีท้องถิ่นนะคะก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะกับขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอนะคะในวันนี้เริ่มตั้งขบวนนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีเริ่มปล่อยขบวนค่ะในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเริ่มที่ลานศิลปะวัฒนธรรมนะคะถนนสายบุรีนะถนนเดชาแล้วก็ไปถนนสามัคคีสายขอนะคะแล้วก็ไปที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับลำดับนะคะที่เดินประเภทสวยงามในวันนี้นะคะก็จะเริ่มนะคะในประเภทสวยงามนะคะก็จะเริ่มที่อำเภอโคกโพนะคะแล้วก็อำเภอทุ่งยางแดงค่ะอันดับ3อำเภอไม้แก่นนะคะลำดับที่4อำเภอกระพ้อค่ะและลำดับที่5อำเภอยะริ่งลำดับที่6อำเภอมายอค่ะและลำดับที่เดินประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะวันนี้ก็จะเริ่มที่อำเภอยะรังนะคะแล้วก็ลำดับที่2อำเภอเมืองปัตตานีค่ะลำดับที่3อำเภอปานะเระอันดับที่4อำเภอหนองจิกนะคะลำดับที่5 อำเภอแม่ลานและลำดับที่6ก็เป็นอำเภอสายบุรีนะคะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะกับการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอนะกับงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีค่ะประจำปี2569นั่นเองนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็มีงานนะนะคะคุณผู้ฟังงานกาชาดนั่นเองนะคะก็จะมีจนถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: เราก็ไปกันต่อค่ะนะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะเปิดโครงการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวทรงคุณค่าค่ะเชื่อมโยงทะเลวัฒนธรรมนะคะและการท่องเที่ยวยั่งยืนชุมพร Active Lifeหัวใจสีครามนะคะแล้วก็กิจกรรมการอนุรักษ์ทะเลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะที่บริเวณหาดทุ่งวัวแล่นนะตำบลสัพพลีค่ะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะโดยมีนางสาวจิราพรพรหมมหานะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนางสาวจิรพรพรหมมหานะคะก็ได้เปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการทางทะเลค่ะพร้อมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะผ่านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการนะในการร่วมกันเก็บขยะชายหาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมดุลนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้จังหวัดชุมพรนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง Active Lifestyle นะคะแล้วก็ Green Tourism นะที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลค่ะโดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีเทศบาลตำบลสะพลีสถานีตำรวจภูธรปทิวนะคะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรค่ะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะซึ่งมีบทบาทหลักในการสร้างเงินหมุนเวียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโครงการดังกล่าวนะคะจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพรนะคะและการดำเนินงานในครั้งนี้ก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและการกระจายรายได้นะคะสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและนี่

0: นี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้ส่งข่าวกันมาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเราไปกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะจากอสมทสุราษฎร์กันบ้างนะคะที่ส่งข่าวกันเข้ามาในวันนี้นะคะทางนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ค่ะธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้นำท้องถิ่นนายพิชัยชมภูพลนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6ค่ะนายสมชาติประดิษฐพรนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต4นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะคะที่ได้เข้าร่วมค่ะนายสุชาติค่ะกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะคะของภาคใต้นะเพื่อ เปิดโอกาสนะให้ประชาชนค่ะเยาวชนและนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาตินะได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ค่ะด้านวิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายนะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ใช้เวลาศึกษาและพัฒนานะคะพื้นที่กว่า10ปีนะคะบนพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะเพื่อที่จะมุ่งหวังนะคะให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนะคะภายในจัดแสดงองค์ความรู้ตั้งแต่กำเนิดโลกนะคะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนนะคะแล้วก็วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตนะคะมีหินแร่แล้วก็ลำดับชั้นหินและธรณีพิบัติภัยนะพร้อมสื่อจำลองค่ะที่น่าสนใจนะคะเช่นถ้ำนะคะแล้วก็มีเรือประมงพื้นบ้านภาคใต้นะคะสวนไดโนเสาร์แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะเพื่อให้ผู้เข้าชมค่ะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะควบคู่กับการรับมือภัยพิบัติอย่างถูกต้องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เผยเพิ่มเติมว่านะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับทราบแล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้นะคะโดยมอบหมายให้ต่อยอดใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนนะคะให้หันมาสนใจศึกษาต่อด้านธรณีวิทยาค่ะซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศนะคะยังต้องการบุคลากรอีกมากค่ะพร้อมกับผลักดันนะคะให้พิพิธภัณฑ์ค่ะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่นะเพื่อที่จะกระจายรายได้นะคะสู่ชุมชนค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะควบคู่ไปกับการยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรณีของประเทศในระยะยาวต่อไปค่ะนะก็ต้องขอขอบคุณนะข่าวจากอสมทนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: และข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันที่นะคะจังหวัดระนองค่ะนักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนค่ะจากจังหวัดระนองนะคะก็ได้สร้างผลงานน่าภาคภูมิใจนะคะในการแข่งขันเซิร์ฟนะคะรายการกรอมพาทรอลแกรนด์ไฟนอล2026นะคะที่เกาะบาหลีค่ะประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งนับเป็นสนามแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกค่ะของนักกีฬาเยาวชนไทยจากระนองนะคะโดยสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศไทยค่ะได้ถึง2รางวัลนะคะในประเภทกระดานยาวค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะผลการแข่งขันนะคะก็ปรากฏว่าเด็กชายบุญยฤทธิ์ขันสิริค่ะสามารถคว้ารางวัลอันดับ3นะคะก็ได้รับเหรียญทองแดงนะคะในประเภทกระดานยาวค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะขณะที่เด็กชายณัฐกิจเผือก พิ่มนะคะก็ได้คว้าอันดับที่4นะคะในประเภทเดียวกันค่ะก็ได้สร้างความภาคภูมิใจนะคะกับครอบครัวผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้สนับสนุนนะรวมถึงจังหวัดระนองเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะกับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนไทยในระดับนานาชาติแล้วนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาค่ะได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะจากการแข่งขันจริงนะในการพบปะผู้คนนะคะแล้วก็เพื่อนนักกีฬาจากหลากหลายประเทศด้วยตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะวัฒนธรรมแล้วก็ประสบการณ์ค่ะในการในวงการกีฬาโต้คลื่นนะซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะในการพัฒนาทักษะแล้วก็ศักยภาพของนักกีฬาในอนาคตด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะนักกีฬาและทีมงานนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนนะคะจากผู้ปกครองผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้สนับสนุนจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียด้วยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนค่ะมีโอกาสก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะโดยนักกีฬาทั้ง2คนก็พร้อมเดินหน้าฝึกซ้อมนะคะพัฒนาทักษะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างผลงานนะคะที่ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะนะและนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของชาวจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับอสมทจังหวัดระนองด้วยนะที่ได้ส่งข่าวกันเข้ามาในวันนี้ค่ะและเราไปต่อนะคะที่ตรังค่ะคุณผู้ฟังจากอสมทตรังนะคะนายทวีนัทสีหนูนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะสัตว์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะคณะวิทยาศาสตร์นะและเทคโนโลยีการประมงนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาตินะคะก็ได้สะท้อนศักยภาพด้านการพัฒนาปลากัดและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะคะที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะก็ได้แสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับนายทวีนัทสีหนูนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงนะคะให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะจากการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาติค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะในวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่บองมาเช่มาเก็ตพาร์คนะคะที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะนะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะที่ชาวจังหวัดตรังนะคะก็ได้รางวัลนะคะชนะเลิศนะในการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาตินั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดตรังด้วยสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะกับดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกับปักใต้บ้านเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ฐานรับฟัง

0: ร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทานรับฟัง
0: ปักตายบ้านเรา
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่ง
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งย้ายข้ามห้วยจากเสทบถือเป็นทหารคนที่17ที่มานั่งตำแหน่งเลขาสมช.รองเลขาสอบต.เผยนายกรัฐมนตรีพร้อมหนุนเมกะโปรเจกต์แผนแก้แผนเยียวยานายชนทัศน์แสงพุ่มรองเลขาธิการและรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งข้อเสนอต่างๆเป็นเรื่องยาเสพติดการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอมาตรการพิเศษด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเยียวยาทั้งหมดนี้ถือเป็นการคิกออฟว่ารัฐบาลสนใจรับฟังปัญหาประชาชนและร่วมกันพิจารณาเพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้ส่วนโครงการหลักที่เสนอและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยคือการปรับเยียวยาให้ความช่วยเหลือปัญหายาเสพติดสนับสนุนการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโครงการเมกะโปรเจกต์สนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีนายกรัฐมนตรีพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการเพียงขอประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และรัฐบาลประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนเมกะโปรเจกต์ทุกโครงการคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินชดเชยมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: การหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหวย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio Go Green

0: ันอะไรล่ะมึง
1: ออกอักเลยมีกาบอกพวกกู
0: ออมบอกพวกมึงเป็นนาราปากใต
1: ้อ่ะนาราปากใต้เปลี่ยนให้หูเพิ่งตาย
0: เอาโคตรจบเลย
1: เฮ้ยออกมาแล้วดีรักเนี่ยไอ้กินตึ้งจังเลยอ่ะเนาะไปนอนไปไปอ่ะโอ๊ย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณ ธนากุลอนุทินเผยจุลพันธ์ต้นคิดเปิดบ้านชวนครม.กินข้าวไม่ขอโชว์ฝีมือกลัวไม่มีใครมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายหลังการแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยืนคุยกันกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่หน้าห้องประชุมซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารที่บ้านพักในวันที่6กันยายนนี้ได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าให้ถามนายจุลพันธ์เพราะเป็นคนต้นคิดส่วนในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเรื่องเยอะแยะจากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาก่อนหัวเราะชอบใจครม.ดันโครงการ5จังหวัดภาคใต้สู่แผนปฏิบัติได้จริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ

0: รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอจากนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟโลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจด้านสังคมเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมด้านภัยพิบัติเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน67ล้านบาทประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังและโครงการสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีประธานโสพลควงนางงามเดินชมผ้าไหมไทยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทั้งผ้าไหมอาหารเครื่องดื่มบริเวณรอบสระมรกตโดยผู้สื่อข่าวแซวว่าวันนี้มีการควงนางงามมาด้วยนายโสพลจึงกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินควงนางงามเพราะจะให้นางงามมาฉายแสงให้กับผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์เมืองผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นการโปรโมททั้งสภาของประชาชนและโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มาใช้สภาในการจัดงานซึ่งประชาชนอาจยังไม่ได้เห็นภาพของสภาจริงๆวันนี้เมื่อเติมสีสันแล้วได้เชิญมิสไทยแลนด์เวิลด์มาเพิ่มสีสันด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: บุรีทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์

0: งสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio

เข้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างนะคะกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะก็อยู่ด้วยกันกับโปรโมชั่นดีๆนะคะอย่างโปรวันพิเศษนะคะแบรดลีย์พร้อมให้คุณได้สวยหล่อในทุกโอกาสนะคะในราคาลดสูงสุดถึง70%นะคะในส่วนของ Wrangler กางเกงยีนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะลดสูงสุดถึง 70% ราคาเริ่มต้น357 บาทชุดกีฬา Defo ลดสูงสุดถึง 50% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M นะคะซื้อ2ตัวในราคา300 บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์ Heavy ราคาพิเศษ100 บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงโปรนี้ไปจนถึงวันที่3 กันยายน2569นะคะ

0: าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะไม่คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลิศกางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดฟขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัฒนาช็อปนัดหมั่นนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขของคุณ
1: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
0: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิตลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณวันนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงรู้ไหมทำไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย์

พิชิตสังเวียนนี้ได้คุณต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสักต่อสักพลังต่อพลังเตรียมศักยันต์เทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินทกรเต้อาราภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่หมัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังหมัดเทวดาท้าเดิมพันวันนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะไม่คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลิศกางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดทขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1

0: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
1: คิดถึงฉันไหมสไปดี
2: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่คนเสียบซินิเพล็กพัฒน
0: ์คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่
0: ขอโทษทีครับ

วันนี้นะคะเรามีโปรพิเศษนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังกันจาก BJ ยีนนะคะจัดโปรพิเศษสุดตลอดทั้งเดือนนะคะเริ่มต้นที่99บาทนะคะใครที่กำลังมองหาเสื้อนะคะในราคาพิเศษจาก BJ ยีน199บาทราคาเริ่มต้นอยู่ที่99บาทนะคะขึ้นไปชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับทุกท่านราคาเริ่มต้นที่99บาทอยู่ที่ชั้น2นะคะตลอดทั้งเดือนเลยแต่แนะนำให้ไปรีบไปต้นเดือนนะคะเพราะว่าไปต้นเดือนเนี่ยจะได้เลือกก่อนเลือกไซส์ก่อนเพราะว่าจะมีแค่บางรุ่นบางสีบางไซส์แล้วนะคะ

0: ช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงวัยช่วงส่งท้ายเกษียณอายุราชการนะคะของหลายๆท่านนะคะแล้วก็กำลังมองหาของขวัญนะคะที่ทั้งถูกใจทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีวันนี้แนะนำเลยนะคะที่เคาน์เตอร์ของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะมิกเซลก็มีสินค้าราคาพิเศษนะคะส่วนลดราคาพิเศษด้วยปกตินะคะจะอยู่ที่1,995 บาทตอนนี้ก็เหลือแค่บางไซส์แล้วนะก็จากปกตินะคะเราก็ลด 70% ตั้งแต่วันนี้นะคะลดพิเศษเข้าไปอีกนะคะเหลือเพียงชิ้นละ300บาทนะคะกับแบรนด์มิกเซลอยู่ที่ชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงแล้วก็รวมไปถึงสินค้าอื่นนะคะอย่างแบรนด์ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เนเจอไรเซอร์นะคะก็ลดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกัน 60% นะคะขึ้นไปชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับทุกท่านค่ะ
1: หากพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายมีคำถามให้เธอต้องตอบก่อนที่จะไป

าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะไม่คุณสวยหล่อในทุก

คาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดฟขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1

0: 아이, 큰 급 샀네.
1: 이 백산마의 스파이디.
2: 스파이더맨 간 버튼 라봇 마이 콩 피터 파커 멜로 룸 피터 파커 바이레오 เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัท
3: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
3: ่ขอโทษทีครับ
5: มึงรู้ไหมทำไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
2: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้มึงต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบมัดต่อมัดสัตว์ต่อสัตว์พลังต่อพลังเตรียมศักยันเทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินทกรเต้อาระภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่มัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังมัดเทวดาท้าเดิมพันวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
2: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิตลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
7: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
8: ่เองจะจำรักแรกได้ไหมนาง
2: จันวันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
9: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
10: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโครีต
2: คนระห่ำห้ามรอดมัดต่อมัดทำต่อทำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตเทมกลับมาทวงแค้นในคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
10: เออฟรึก

ไปกันที่เซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะเซเว่นเซ่นค่ะกับเมนูโยเกิร์ตนะคะหลายท่านที่ยังไม่เคยไปทานต้องได้ไปทานนะคะกับเมนูโยเกิร์ตนะคะซึ่งจะมีต้องบอกว่าหลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับโยเกิร์ตในเมนูโยเกิร์ตนะคะในครั้งนี้ว่าจะเป็นโยเกิร์ตปีโป้โยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์นะคะหรือว่าจะเป็นเมนูโยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนินซันเดย์เมนูโยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้คั้นซันเดย์นะคะพร้อมเสิร์ฟในราคาเริ่มต้น99บาทนะคะโปรนี้นะคะต้องทานทุกเมนูเพราะว่าอร่อยทุกเมนูนะคะทานแล้วต้องทานซ้ำในราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงแล้วก็รวมไปถึงเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะพร้อมสำหรับทุกท่านเลยนะคะและแนะนำนะคะอีกหนึ่งโปรใหม่ล่าสุดก็บอกครั้งแรกของปีกับโปรไอศกรีมซันเดย์ลด 50% นะคะที่ทุกคนอยากได้รอบนี้มีเมนูใหม่ด้วยนะคะใครที่เล็งเมนูไหนไว้จะมาทานคนเดียวหรือว่าจะแท็กเพื่อนไปชวนเพื่อนมาทานก็ได้เ

มี4เมนูที่ร่วมรายการนะคะเหลือเพียง94บาทนะคะปกติ189บาทแล้วก็มีใหม่โยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์ไซส์ M นะคะช็อกโกบราวนี่ซันเดย์มิ้นช็อกบราวนี่ซันเดย์สตรอเบอรี่แอนด์กล้วยหอมซันเดย์โปรนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเซเว่นเซ่นเท่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้จนถึงวันที่3กันยายนนะคะ4วันเท่านั้นนะคะที่เซเว่นเซ่นโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงนะคะสำหรับทุกท่านที่กำลังชมจะไปชมกันนะคะกับภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมัดเทวดาท้าเดิมพันทูปวิญญาณสื่อเที่ยงคืนทูปวิญญาณสื่อทูปวิญญาณเที่ยงคืนคำสารภาพของหมอผีสไปเดอร์แมนนะคะแล้วก็ที่กำลังจะเข้าโรงในวันที่3นี้นะคะก็จะมีเรื่องนะคะอัศจรรย์วันทองคนระห่ำต้องรอดนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทโรงเรียนต่างๆนะคะสามารถที่จะเหมาโรงเข้าชมในราคาพิเศษนะคะเป็นหมู่คณะสามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุข

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีแถลงผลครม.สัญจรภาคใต้สั่งลุย4มาตรการควิกวินควบคู่เมกะโปรเจกต์อัดฉีดเศรษฐกิจคมนาคมประกันภัยทั่วหน้านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ว่าครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติทันทีด้านเศรษฐกิจมุ่งผลักดันให้5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวเรือนหลักรัฐบาลพร้อมปลดล็อกอุปสรรคทางธุรกิจมอบหมายกระทรวงการคลังดูแลมาตรการทางภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านปสย.ขณะที่กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและสงขลาเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในพื้นที่ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางอนุมัติออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทพร้อมเตรียมหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อคุ้มครองและดูแลแรงงานไทยตลอดจนลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้านความมั่นคงยึดหลักทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้บริหารจัดการจุดผ่านแดนเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติอนุมัติงบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีเพิ่มประ

0: สิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังนอกจากนี้ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 106,798.32 ล้านบาทในเส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ่ประดังเปซาสั่งการให้สภาพัฒน์เร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมพร้อมกับเคลื่อนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำหนดการจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายก็อยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลานักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยรวมถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมากกว่าหากมีโอกาสก็อยากขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงฉลองในฐานะรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า all request ได้หมดทุกอย่างจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อเหตุโคลนถล่มฆ่า16ชีวิตในด่านจีหลงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าวันนี้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่ในอำเภอจีหลงซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยพิธีจัดขึ้นที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเมืองรื่อขาเจอสาขาด่านปกจีหลงและจุดกู้ภัยเหตุโคลนถล่มเมื่อเวลา 9:55 นาทีและมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวบ้านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยรายงานล่าสุดจากรัฐบาลประจำภูมิภาคเผยว่าเหตุโคลนถล่มซึ่งมีต้นตอจากการพังทลายของฐานน้ำแข็งและหินในเนปาลซึ่งกระทบพื้นที่ด่านปกจีหลงเมื่อวันที่26สิงหาคมส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสูสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: บุรีทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู
1: บุญพืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุน

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

0: ผลิตแล้วคุณจะติดใจปุ๋ยพืชผลิตพันธุ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่ปุ๋ยปลอมไม่ใช่ปุ๋ยปนไม่ใช่ดินไม่ใช่หินไม่ใช่ทรายแต่คือแร่ธาตุทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีๆช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยให้ดูดซับน้ำได้ดีดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายหาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงเลยคุ้มมากมากจากบุญพืชวันนี้ถูกและดีและมีโปรโมชั่นด้วยนะคะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
5: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40ฟาเปลือกนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะมันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
6: างผมเสียสิบกว่าปีแล้วนึงแรกเปลือกมดแล้วซึ่งผมจะพูดเผยเปิดเมียหอปกติอยู่ใช้ดีครับออกดีเปิดเส้นดี
1: คุณพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
7: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
8: อยากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำ

หูกายภาพค่ะชื่อเพลงนะคะเออจริงนะพอเราอายุเริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีเรื่องนั่นเรื่องนี้ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยจังเนาะอย่างเตือนอ่ะก็หมอนัดเรื่อยๆนะคะทั้งที่สมัยก่อนก็มันเป็นอะไรไหมมันก็เป็นนะเป็นแต่ว่ามันหายเร็วไงเราก็เลยยังไม่ทันไปโรงพยาบาลแต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นแล้วมันไม่ค่อยหายเช่นอาการที่เตือนบอกคราวที่แล้วที่เล่าให้คุณผู้ฟังว่าต้องไปส่องกล้องอ่ะก็คืออาหารไม่ย่อย มันคืออาหารไม่อาการอาหารไม่ย่อยแต่จริงๆแล้วเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือกระเพาะอักเสบนั่นแหละเนาะก็กินยาต่อเนื่องมาเรื่อยๆกินยามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยกินยามาเป็นเดือนกว่าแล้วเนี่ยนะหมอก็ยังนัดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นอะไรอีกอะอันเล็กอันน้อยอ่ะนะคะแล้วมันแต่ว่ามันเป็นคือมันไม่ได้เจ็บป่วยหนักหนาสาหัสแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่หายสักที ก็ต้องหมอเขาก็ให้ยาเขาก็ไม่ได้ให้แบบยาวๆเนาะเพราะว่าเขาก็จะต้องติดตามอาการของเราว่าดีขึ้นไหมอะไรยังไงเนี่ยเขาก็นัดเรื่อยๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเพลงเนี้ยเออคู่หูกายภาพอีกหน่อยสงสัยต้องไปกายภาพแล้วแหละนะเป็นวิเคราะห์ตัวเองเรียบร้อยนะคะถึงไม่ใช่หมอแต่ก็วิเคราะห์ตัวเองเรียบร้อยว่าน่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะเกิดจากการที่อยู่ออฟฟิศไหมก็ส่วนหนึ่งเกิดจากการก้มหน้าดูโทรศัพท์เยอะนะคะเพราะว่าคราวก่อนเตินเคยไปโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลประจำของเตินนะเป็นโรงพยาบาลที่เตินไปส่งคนอื่นแล้วก็มันเจอว่าเป็นอะไรอ่ะเจอเด็กนะคะเด็กคนหนึ่งที่เขาก้มหน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอเอียงอ่ะเอียงจริงๆนะเอียงเลยแบบเอียงแล้วก็ก้มไปข้างหน้านะคะปรากฏว่าคือเตินก็แอบฟังหน่อยไม่ได้แอบฟังอ่ะผ่านที่เขาคุยกันโต๊ะข้างหน้านะคะเหมือนกับว่าน้องอ่ะจะคือคอยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กอ่ะกระดูกมันกำลังสร้างนะคะเหมือนกับเด็กอ่ะมันคือเด็กกระดูกเขากำลังสร้างแล้วเขาใช้แล้วพ่อแม่สมัยเนี้ยเขาก็เลี้ยงเด็กอ่ะด้วยพวกโซเชียลมีเดียนะคะก็เปิดแท็บเล็ตให้ดูเปิดมือถือให้ดูอย่างเงี้ยนะคะดูคลิปวิดีโอดูการ์ตูนมั่งดูอะไรไม่รู้ดูนั่นนี่มั่งนะคะมันทำให้อะไรอ่ะมันทำให้กระดูกคอของเด็กอ่ะมันพัฒนาไปแบบผิดรูปได้มีโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะตนก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วอย่างตนมีอายุแล้วอุ้ยจะบอกว่าแก่ก็ปวดใจ คือมีอายุแล้วนะคะอันเนี้ยกระดูกก็เสื่อมเป็นปกติอยู่แล้วแล้วยิ่งเราไปใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ร่างกายในลักษณะท่าทางที่มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เอื้อต่อการซัพพอร์ตกระดูกของเราอ่ะนะคะมันก็จะยิ่งทำให้มีอาการนั่นแหละเจ็บปวดเมื่อยกระดูกอะไรต่างๆนะคะทั้งกระดูกด้วยทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะคะก็อย่างถ้าเป็นเด็กก็กล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่เนาะก็มีปัญหาคนมีอายุแล้วนะคะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็มีปัญหาเฮ้ยทำยังไงดีคุณผู้ฟังอยากเป็นสาวไปตลอดการละนานเทินไม่ได้ใช่ไหมก็เอาเป็นว่าจะพยายามดูแลตัวเองดีๆไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันเนาะก็

0: นะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะแข็งแรงนะคะเราไม่ต้องไปหาหมอก็หายเองแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบเริ่มยืดเยื้อสักเป็นอาทิตย์สัปดาห์เป็นเริ่มเป็นสัปดาห์เนี่ยมันควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วนะเพราะว่าตนได้ข่าวมาช่วงนี้โรคไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดนะคะโควิดก็ระบาดแล้วโควิดที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีการพัฒนาการของมันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งไอ้โควิดตัวล่าสุดเนี่ยเห็นบุคลากรทางการแพทย์เขาออกมาเตือนกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันค่อนข้างจะดุนี่หมายถึงว่าทำให้มีอาการได้มากนะคะยิ่งถ้าลงปอดเนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตอ่ะมีสูงด้วยเพราะฉะนั้นนี่ดูแลตัวเองดีๆเนอะกินร้อนช้อนกลางถ้าหากว่าไปอยู่ท่ามกลางพวกผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะในที่คนแออัดอ่ะนะก็เลือกสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้จะดีกว่านะคะคิดว่าตอนนี้มันไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนโอ้ยโควิดระบาดหน้ากากเอาจะพูดไปเรื่อยแล้วหน้ากากอนามัยแพงมากแต่ตอนนี้มันอยู่ในราคาที่เราซื้อได้นะคะก็หามาใช้เนาะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะว่าปลอดภัย 100% ก็ไม่ได้แต่ว่าลดความเสี่ยงของเราได้นะคะก็ฝากเตือนกันเอาไว้เนาะวันนี้นะคะมาหลายเรื่องเลยไปเรื่อยละจากกายภาพจากเพลงคู่หูกายภาพไปเรื่อยละเตือนใจคือมีความรู้สึกว่าสุขภาพมันสำคัญนะคุณผู้ฟังถ้าสุขภาพไม่ดีจิตใจก็แย่นะคะทำงานก็ไม่ได้ยิ่งสมัยนี้เงินก็หายากๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำร่างกายสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารให้ถูกสุขอนามัยนะคะรักษาร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงเอาไว้นะคะมันจะเพิ่มภูมิต้านทานโรคแล้วก็ไม่เอาตัวไปเสี่ยงกับเชื้อโรคอะไรต่างๆด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชคนก็ต้องแข็งแรงพืชที่เราปลูกไว้ก็อยากจะให้สมบูรณ์แข็งแรงเพราะพืชสมบูรณ์แข็งแรงก็จะให้คุณภาพผลผลิตที่ดีตามมาอย่าลืมบุญพืชค่ะปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% หวานทางดินร่วมด้วยช่วยกันหรือสลับกับปุ๋ยเคมีช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของปุ๋ยธาตุหลักให้ดีขึ้นเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่มันขาดไปก็ไปเติมเต็มส่วนนั้นให้เต็มที่เต็มใจในราคาที่คุ้มมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นปุ๋ยเดอะคิงค่ะอันนี้สุดยอดเลยคุณผู้ฟังมีทั้งยูเรียเกรด 3A ในยุคเคมีราคาแพงนะคะใช้เดอะคิงคุ้มค่ากว่าเพราะอะไรเพราะเดอะคิงอ่ะมีทั้งยูเรียเกรด 3A ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะหรือว่าใครที่มีปัญหาดินนะคะแนะนำบุญพืชค่ะช่วยให้ดินดำดินดีดินร่วนสุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายเพราะว่าบุญพืชเป็นแร่ธาตุจากธรรมชาติดินจากเป็นแร่ธาตุจากภูเขาไฟนะคะที่เป็นแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่เราไปสัมปทานเอาไว้นะคะแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติในการช่วยปรับปรุงสภาพของดินให้ร่วนให้ซุยให้ดีเลยล่ะนะคะอยากให้ดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอยากให้ดินร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีอยากให้ดินที่มีปัญหาแก้ไขได้เลือกใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะวันนี้ย้ำกันอีกทีบุญพืชมีโปรโมชั่นนะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีหรือว่าจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้นะคะ1กระสอบเนาะแล้วก็ถ้าเป็นต้ากับบิ๊กทวีที่ใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะก็ซื้อ2แถม1ซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นคละสูตรได้ค่ะคุ้มสุดๆจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนบุญพืช0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชหรือ ID Line บุญพืช @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1

0: ซื้อตาตาหรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและมิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: รีบเลยนะคะโปรรอบนี้หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดีกว่าเนาะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันก่อนเลยเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงคุณอุทธรบัว

0: กรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บนพืชจริงๆเตือนใจไม่ได้โม้นะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: พี่ชื่ออะไรพี่แนะนำตัวหน่อยนะ
3: ผมอุทรบัวชุมครับ
2: พี่อุทรบัวชม
3: ตำบลไรเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับ
2: อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพี่เป็นทัวร์แทนจำหน่ายบุญพืชนี่มากี่ปีแล้ว
3: 10กว่าปีแล้ว
2: 10กว่าปีแล้วโอ้ยืนหยัดกับบุญพืชมานานเลยนะฮะความมั่นใจของพี่เนี่ยเริ่มจากจุดไหนครับที่พี่เชื่อมั่น10กว่าปีที่มาขายบุญพืชเป็นตัวแทนและใช้ด้วยเนี่ย
3: ทดลองเอามาใช้ก่อนแล้วพอใช้ได้ผลก็ซื้อมาจำหน่ายเองด้วยใช้เองจำหน่ายเองไปเลย
2: ได้ข่าวมาจากไหน
3: จากพี่บิ๊มครับ
2: จากรายการวิทยุของบริษัทบุญพืชถูกไหมที่โฆษณาอยู่ทั่วประเทศเนาะ
3: ครับผม
2: และเป็นไงฟังแล้วอยากลอง
3: ฟังแล้วอยากลอง
2: ในเมื่อมาลองเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ติดใจครับ
2: กี่เดือนครับถึงเห็นผล
3: ประมาณ 3-4 เดือน
2: 3-4 เดือนเห็นผลเนี่ยเป็นยังไงครับเปลี่ยนแปลงยังไง
3: เปลือกนิ่มกินง่าย
2: เห็นพี่ลองตั้งแต่เริ่มปลูกเลยล่ะ
3: ครับผม
2: เริ่มปลูกแล้วมาการแตกยอดการอะไรใบสมบูรณ์ไหม
3: สมบูรณ์เขียว
2: เขียวนานไหม
3: เขียวนานครับ
2: เหรอ
3: ให้คนอื่นไปใช้ก็ว่าดีบอกต่อ
2: มาว่าใช้มือมันเขียวดี
3: ครับผม
2: แทงยอดได้ดีไหม
3: แทงยอดดีครับ
2: ได้ลองก้นหลุมไหมหรือไม่ได้ลอง
3: ลองครับเอาต้นยางปลูกแล้วก็ลองก้นหลุมแล้วก็ใช้จนเปิดกลีเลย
2: เหรอทำไมเบื่อการใช้ปุ๋ยเคมีครับ
3: ต้นทุนมันสูงแล้วก็มันก็ออกเหมือนกันแล้วก็เราก็พอใช้บุญพืชมันก็ลดต้นทุนไปเยอะ
2: ลดต้นทุนเยอะไหมบุญพืช
3: เยอะเยอะ
2: เนาะ
3: ครึ่ง
2: ใช้บุญพืชอย่างเดียวเลย10กว่าปีเนี่ย
3: ไม่ใช้เคมีเลย
2: ใช้บุญพืชอย่างเดียวสวนยางพาราเนี่ยไม่เคยเคมีมายุ่งเลยใช่ไหม
3: เคยยุ่งเลย
2: ตั้งแต่ยางเริ่มปลูกปัจจุบันนี้ยางอายุเท่าไหร
3: ่อายุ9ปี
2: 9ปีตอนนี้เป็นยังไงครับยางแปลงนั้น
3: ก็สมบูรณ์กว่าเคมีอีกต้นใหญ่กว่า
2: จริงฮะ
3: ใช่ต้นใหญ่กว่า
2: สมบูรณ์กว่าปุ๋ยเคมีและต้นใหญ่กว่า
3: ใหญ่กว่าผมลองเทียบดูกับที่เขาใช้ปลูกพร้อมกันเริ่มสังเกตของเราใหญ่กว่า
2: พี่สังเกตกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีกับแปลงที่ใช้บุญพืชอย่างเดียว
3: ครับผม
2: เปรียบเทียบกันแล้วของพี่สมบูรณ์กว่า
3: บุญกว่า
2: ลำต้น
3: ใหญ่กว่า
2: ใบ
3: เขียว
2: เขียวนานไหม
3: เขียวนาน
2: จริงป่ะพี่นี่พูดจริงใช่ไหม
3: จริงครับสมบูรณ์
2: นี่แหละครับพี่เป็นพ่อค้าขายน้ำยางด้วย
3: ครับผม
2: พี่ไม่โกหกอยู่แล้วถูกไหม
3: ครับผม
2: เราไม่ใช่นามากัน
3: ครับผมก็ไม่ดีเขาไม่ซื้อซ้ำ
2: 10กว่าปีพี่คงไม่ซื้อของผมแล้ว
3: ครับผม
2: จะไม่แล้วเป็นตัวแทนสั่งทีเป็น10ล้อถูกไหม
3: ใช่คร
2: ับ สิบห้าตันเนี่ยมาขายให้สมาชิกด้วยถ้าพี่เป็นพ่อค้าแล้วพี่ไปบอกของไม่ดีให้สมาชิกเขาไม่เชื่อถือพี่ใช่ไห
3: ม
2: แต่เนี่ยมันเรื่องจริ
3: ง
2: พี่ถึงกล้าการันตีกับเพื่อนว่าให้สมาชิกใช้เนี่ยมันดีถูกไหมครับนี่ครับพี่ลองเปรียบเทียบผมหน่อยระหว่างเพื่อนกับเคมีเนี่ยพี่มั่นใจเพราะอะไรแตกต่างกันอย่างไรครับ
3: เปลือกนิ่มกรีบง่ายน้ำยางก็ออกเสมอกับเคมีแหละไม่ออกขาดอะไรเยอะต้นทุนทำผลผลิตดี
2: เซ็น
3: เราก็ไม่เสีย
2: แล้วสมาชิกที่เอาไปใช้เปอร์เซ็นต์เป็นยังไง
3: เปอร์เซ็นต์ก็ดี
2: ดีนะ
3: ดี
2: ลูกค้าของพี่เนี่ยเขาว่าไงกระแส
3: ตอบรับดี
2: ตอบรับดีน้ำยางไหลเป็นไงครับน
3: ้
2: ำยาง
3: ไหลดี
2: ไหลสม่ำเสมอไหม
3: สม่ำเสมอ
2: โอ้ไหลดีน้ำยางดี
3: หน้าไม่ค่อยตายด้วย
2: หน้าไม่ตายด้วยที่ใช้เพื่อนเนี่ย
3: ครับมันไม่รีดน้ำยาง
2: ไม่เร่งน้ำยาง
3: ครับผม
2: การใช้ปุ๋ยเคมีเกษตรกรทุกเจ้าบ่นกับผมเร่งน้ำยางเร่งจนเปอร์เซ็นต์ไม่มีข้อสำคัญน้ำยางตายแห้งถูกไหม
3: ครับผมอ
2: ันนี้คือจุดสำคัญของการใช้ปุ๋ยเคมี
3: ครับผม
2: ผมถึงบอกปุ๋ยเคมีดีแต่ต้องรู้จักใช้นานๆเอามาร่วมสลับได้อย่าไปยึดกับเคมีตลอดถูกไหมครับ
3: ค
2: ำนึงก่อนดินอย่างที่พี่บอกใช้พืชดินดีไหม
3: ดินดี
2: ใช่ไหม
3: มีไส้เดือนเยอะ
2: ทุกวันนี้ทำการเกษตรเนี่ยดินคือหัวใจของพืชถ้าดินไม่ดีคุณใส่ปุ๋ยอะไรลงไปมันก็ไม่ตอบสนองก็ทำให้ระบบดินเสียพืชก็แย่ลงผลผลิตก็ตกต่ำเมื่อใช้พืชดินดีมันก็เริ่มดีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือน

0: พี่บอกใช้เป็นเพื่อนมา10กว่าปีไม่เปลี่ยนแปลงยี่ห้อตัวไหนเลยไม่ใช้เลยเคมีไม่มายุ่งเลย
1: ผมเวลาเราปลูกซ้ำมันก็ขึ้นดีอีก
0: ใช้เป็นเพื่อนเนี่ยปลูก3ที่ได
1: ้ได้
0: เพราะว่าดินมันดีไม่มีเชื้อโรคเชื้อราอะไรถูกไหมแต่การใช้เคมีปลูก3ที่ได้ไหม
1: ซ้ำที่มันก็ไม่ดีเท่าที่ควร
0: ถูกต้องเพราะอะไรครับ
1: ดินเสีย
0: ถูกต้องครับการใช้ปุ๋ยเคมีใช้นานๆไประบบดินมันเสียในเมื่อระบบดินเสียดินตายเนี่ยปลูก3ที่ไม่ได้ปลูกได้แต่มันแกนพืชไม่งามถูกไหมต่างกับมันพืชเป็นยังไงที่ปลูก3ที่ได
1: ้3ที่ได้สวยเหมือนเดิม
0: สวยเหมือนเดิมงามเหมือนเดิมเพราะอะไร
1: ดินดี
0: นี่แหละครับจุดสำคัญคำว่าดินดีดินคือหัวใจของพืชนะอย่างพี่อุทธรใช้มา10กว่าปีแล้วเป็นตัวแทนจำหน่ายบนพืช10กว่าปีเพราะอะไรเพราะคุณภาพถูกไหมอยากให้เกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยฟังแล้วเอาไปลองไม่ต้องเชื่อผมเอาไปลองเหมือนพี่อุทธรได้ข่าวจากวิทยุใช่ไหมอะไรการบนพืชแล้วมาลองณปัจจุบันนี้10กว่าปีย ืนมั่นกับบนพืชเนาะ
1: ไม่เคยเปลี่ยน
0: อย่างที่อุทธรบอกใช้บนพืชมา3 4เดือนเริ่มเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วเป็นยังไงพี่ธอมบอกผมหน่อย
1: ก็โอเคปานเปลือกนิ่
0: ม
1: ง่ายต้นทุนก็ต่ำกว่าเยอะถ้าเราใช้เคมีอย่างเดียวมันก็หมดตัดได้ก็ใส่ปุ๋ยหมด
0: ข้อสำคัญดินเสียยิ่งใช้นานยิ่งระยะยาวดินเสียพืชแย่เรียกอย่างเงินในกระเป๋าแย่ครับ
1: เ
0: พราะทำการเกษตรทุกวันนี้ราคาไม่ดีเลย
1: ครับผม
0: แต่ใช้บนพืชเนี่ยราคาจะออกมายังไงอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได
0: ้เพราะ
1: ลดเกินครึ่งได้ต้นทุนลดเกินครึ่ง
0: ต้นทุนลดเกินครึ่ง
1: เกินครึ่ง
0: เราลงทุนน้อย
1: ครับผม
0: แต่กำไรมันมีถึงราคาพืชผลทางเกษตรจะออกมาในราคาถูกหรือแพงแต่ถ้าราคาแพงเรายิ่งได้แต่ถ้าถูกเราอยู่ได้เนาะ
1: ครับใช้บุญพืชดีจริงครับลดต้นทุนผลผลิตดีครับผม
0: นี่ครับคือการยืนยันนะวันนี้ผมก็มีโอกาสเข้ามาผมก็ดีใจที่พี่อุทธรเนี่ยยังยึดมั่นกับบุญพืชมาตลอดนะครับ
1: กลัวดินจะเสียครับห่วงดินเล่นบุญพืชอย่างเดียวไม่เล่นเคมีเลย
0: ต้นพืชก็งามดี
1: งามดีครับ
0: ดินก็ดี
1: ดินดีสมบูรณ
0: ์ที่กล่าวว่าใช้บุญพืชดินดีจริงไหม
1: จริงครับ
0: ถ้าไม่จริงสวนยางพี่แปลงนี้คงไม่งามหรอกเนาะวันนี้ขอบคุณพี่อุทธรมากเนาะมาซื้อบุญพืชได้พี่อุทธรโดยตรงเลย
1: ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล
0: เกษตรกรท่านใดอยู่อำเภอควนกาหลงอยากลองอยากใช้บุญพืชมาติดต่อกับพี่อุทธรโดยตรงเลยนะครับลองและจะรู้กับตัวเองเหมือนพี่อุทธรครับวันนี้ขอบคุณพี่อุทธรมากนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผมไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนบุญพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: เรียงลำดับเรื่องของการใช้บุญพืชของพี่เอกชัยนะคะที่ไม่ใช่สิกำลังว่าจะเปิดเพลงของพี่เอกชัยศรีวิชัยดีไหมตายละพูดแบบพอคิดอะไรก็แหมเสียงในหัวมันดังไปหน่อยขออภัยแต่ว่ายังหาเพลงพี่เอกชัยไม่เจอนะคือหาไปด้วยแล้วก็จัดรายการไปด้วยก็เลยแบบจำชื่อเอกชัยอะไรอย่างนี้พี่อุทธรอ๋อเหมือนกันค่ะอ๋ออ่างเหมือนกันใช้ได้ไหมไม่ได้พี่อุทธรบัวชุมค่ะจริงแรกเริ่มเดิมทีเรียบเรียงมานะคะเรียง1 2 3เดี๋ยวนี้เขาชอบสรุปเป็น1 2 3สรุปคือ1ฟังวิทยุแล้วก็ได้ยินโฆษณาของปุ๋ยพืชอยากลองใช้ก็เลยสั่งมาลองพอลองได้แค่ไม่กี่เดือนก็ติดใจนะคะติดใจทั้งเรื่องของดินก็ดีด้วยต้นก็สมบูรณ์ใหญ่โตเร็วแตกยอดต่อยอดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพี่เอกชัยนี่เอาปุ๋ยพืชมาใช้ตั้งแต่ช่วงของการ รองก้นหลุมเลยนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มปลูกก็ใช้บุญพืชมารองก้นหลุมด้วยแล้วก็หลังปลูกแล้วก็หว่านบนดินคือวิเอกชัยบอกใช้มาตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนาะแล้วต้นเนี่ยตอนเนี้ยมาจนถึงตอนที่เราไปสัมภาษณ์นี่ก็คือเป็น10กว่าปีละ10เท่าไหร่นะประมาณ9 9ปี

0: นะคะโตกว่ายางพาราอีกด้วยแล้วก็ยังไม่พอนะหน้ายางก็นิ่มหน้ายางไม่ค่อยแห้งนะคะกรีดก็ง่ายแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีที่สำคัญคือต้นทุนต่ำค่ะต้นทุนต่ำกว่าเคมีเยอะเลยเคมีมันแพงนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงอะไรไม่รู้ล่ะมีอันนั้นอันนิดอันหน่อยมาเดี๋ยวก็ขึ้นราคาปรับราคาสงครามก็น้ำมันแพงอันอะไรนะอะไรต่างๆอ่ะนะคะดานามันมีผลกระทบในเรื่องของการนำเข้าปุ๋ยเคมีทำให้ปุ๋ยเคมีราคาไม่นิ่งแล้วก็มันไม่นิ่งไปข้างบนอ่ะมันสวิงไปข้างบนมันไม่ค่อยสวิงลงล่างเลยเท่าไหร่นะคะแต่ลดก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์คือมันจะขึ้นซะมากกว่าเนาะเมื่อต้นทุนมันมาสูงเขามาขายเราสูงแต่ว่าราคาผลผลิตมันไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างใจเราที่เราต้องการมันก็เลยเมื่อต้นทุนสูงราคาผลผลิตไม่ดีพี่น้องเกษตรกรบางคนเหมือนทำงานฟรีอ่ะเหนื่อยมาแบบทั้งรอบอ่ะแต่ว่าพอขายได้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันท้อใจเนาะไม่อยากให้เกษตรกรท้อใจจนหลายๆคนเนี่ยเลิกไปแล้วเลิกแล้วคะเลิกทำการเกษตรแล้วคะขายที่ดินที่ไร่ที่สวนคือส่วนหนึ่งที่ขายอ่ะที่ไม่ทำแล้วนะคะส่วนหนึ่งอ่ะมาจากหนึ่งทำไม่ไหวละเหนื่อยอายุเยอะแล้วสองก็คือต้นทุนมันการผลิตอ่ะมันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาขายผลผลิตอ่ะมันไม่ได้อย่างใจมันได้กำไรน้อยถึงบางคนจนแทบจะแบบนั่นแหละมันไม่พอกินไม่พอใช้นะคะแล้วยังต้องลงทุนในรอบต่อไปอีกต่างหากด้วยก็เลยทำให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านหลายๆคนน่ะเลิกทำการเกษตรไปบางคนบอกที่เลิกเพราะอะไรเพราะว่าใช้เคมีมานานๆต้นทุนก็สูงด้วยยังไม่พอดินเสียด้วยดินเสียคือปลูกอะไรไม่ดีแล้วนะคะปลูกแย่ปลูกไม่ดีก็เลยไม่ไหวละนะเลิกไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็อยากบอกว่าอยากจะเอาที่ดินเนี่ยไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานทำมีสัมมาอาชีพกันต่อไปสืบทอดอาชีพของปู่ย่าตายายพ่อแม่ไปนะคะเพราะว่าเกษตรกรนี่คือเรียกว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยก็ว่าได้เนาะแต่ว่ามันคือแผ่นดินมันไม่สมบูรณ์แล้วอ่ะมันไม่อุดมสมบูรณ์อ่ะมันแห้งแข็งกระด้างปลูกอะไรก็ไม่งามปลูกอะไรก็ไม่ดีลูกหลานก็ไม่มีกำลังใจในการที่จะมาต่อทำรักษาองค์ความรู้ในการทำการเกษตรเอาไว้นะคะวันนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้รู้จักและเลือกใช้กับบุญพืชหลายคนรู้จักแต่ยังไม่เลือกใช้บางคนยังตัดสินใจอยู่นะคะตื่นอยากให้ลองอยากให้ลองจริงๆนะคะว่ามีปัญหาดินเสียเนี่ยบุญพืชช่วยได้เลยช่วยปรับปรุงสภาพของดินให้ดีขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าดินดีกว่าผลผลิตดีกว่านะคะเพราะว่าดินดีไม่มีเสียผลผลิตดีด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ายังไงพี่น้องเกษตรกรก็อยู่รอดได้ยังไงพี่น้องเกษตรกรก็มีกำไรได้ถ้าใช้บุญพืชนะคะผลิตภัณฑ์ในบริษัทบุญพืชของเรามีปุ๋ยพลังปุ๋ยเดคิงบุญพืชตาต้าที่แล้วก็บิ๊กทวีนะคะที่ใช้ฉีดพ่นทางใบเนี่ยแค่นี้นะคะที่เรามีแล้วก็แต่ละอันก็จะมีสูตรแยกไปอีกนิดนึงแต่ว่าทุกตัวทุกสูตรวันนี้นะคะถูกและดีและมีโปรโมชั่นภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืน

ือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช

5ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544

0: ฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะ
1: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
2: เด้งดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
3: ใส่กำมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหมอนเน่ามันร่วนนะจ้ะมันบ่มีเชื้อราตัวปีก่อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
4: ใส่กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูดโล

0: เมื่อก่อนใจสารเคมีแม่ตะตุ่มมันเตยบ่อยมีต้นพืชมันเจามันเอี่ยวรากมันปอดใจมันไปที่ดินมันเอี่ยวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เอี่ยวเอี่ยวก็ชื้นมันก็ร่วนดินดีดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
2: ถูกดีมีโปรโมชั่นจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยหมดเขต30กันยายนนี้เตาอันนะเจ้าเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชวันนี้ไม่ทันอะไรไม่ทันแล้วล่ะค่ะ

0: กนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสียศักดิ์เผยนายกกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยงานทำแบบทีมประเทศไทยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าตนเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาดูแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นให้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราได้เน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและการทำงานต้องทำงานลักษณะเป็นทีมประเทศไทยต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีอีกประเด็นที่หารือคือเรื่องงานมวลชนต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้เอกนิติเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่เมื่อวานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่และให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นที่ตั้งซึ่งต้องนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติได้จริงทั้งการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนได้ทันทีรวม6ได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารอมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในระยะยาว5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้าชายแดนล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนBOIต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีเพื่อให้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุโมงค์ที่เนปาลความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย30คนในอุโมงค์ชิลิเมและเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำและพื้นที่ปฏิบัติงานใต้ดินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งในเขตราสุวาและนูวาโกสโดยทางการเปิด

0: ผยว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ933คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งโคลนและสร้างความเสียหายขวางทางเข้าออกด้านรัฐบาลออสเตรเลียได้ส่งเครื่องบินบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงินราว265ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีชาวออสเตรเลียอีกประมาณ42คนที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบ 1,000 คนและสูญหายอยู่ราว 4,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: บุรีทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
9: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT

0: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: สมท.สงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: ลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

ผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งแล้วประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ M-Cot Radio

0: ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: 96.5 Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: อ .1 เขียนนุ่งผ้าจุงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าโจงกระเบนและผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชานายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่กังวลเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนแบบเรียนดังกล่าวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปและสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสพท.มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปพลพีปรับโนมินีทุนเทาต่อเนื่องพบ 14,000 บริษัทน่าสงสัยเร่งตรวจสอบเส้นเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจโนมินีในพื้นที่ห้วยขวางและกรุงเทพมหานครว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนในกทมหรือจังหวัดใดที่สงสัยว่าจะมีบริษัทโนมินีเราก็จะทำข้อมูลโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าบริษัทใดเป็นโนมินีก็ยิ่งจะดูรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายเป็นโนมินีทั้งประเทศ 2,314 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 65,000ล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินมหารือและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติมส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นกำลังดูว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นใครขณะที่การตรวจสอบ577ผับในเขตห้วยขวางนั้นกรมการปกครองกำลังทำการบ้านหากเจอสถานที่ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเราต้องช่วยกันกรุงเทพมหานครให้สะอาดขึ้นเราต้องการปราบจริงแต่ยอมรับว่าบริษัทสีเทาก็ยังผุดขึ้นมากลัดกร่อนคนไทยไปเรื่อยๆขณะที่กรณีมีคำสั่งของกทม.ให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายปิดชั่วคราวนายพลพิกล่าวว่าตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เพราะเป็นเรื่องสาธารณสุขแต่ตนคิดว่ายังมีที่อื่นอย่างเช่นในกทม.ก็สามารถดำเนินการได้ทางเรื่องโครงสร้างของอาคารใบอนุญาตต่างๆเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปดูร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายมีการเปิดให้บริการเหมือนกันกับที่ร้านที่ถูกปิดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหน ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
12: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
9: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
14: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมา

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
5: ประหยัดพลังงาน plus ยกกำลัง2 plus ที่1ปรับลดการใช้เช่นแอร์อุณหภูมิ 26-27 องศาปิดไฟถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน plus ที่2ประหยัดเพิ่มใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ล้างแอร์เป็นประจำตรวจเช็ครถเมื่อถึงรอบระยะวิธีการประหยัดง่ายๆเริ่มที่ตัวเราเพื่อประเทศไทย Mcot Radio Go Greenอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line Mcot สงขลา MCOT SONG KHLA

ุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

ัง MCOT Radio Network 96.5 อสมท.สงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เว

0: หอมจิ้มเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมสามนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: มาหลังสายฝนนะจบไปละของผมของคุณอัญ
5: หนำหนักมากเลยนะคะพี่ไพศาลค่ะ
4: วันนี้หนักกว่านี้หน่อย
5: ค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่กระหน่ำแต่ว่าไม่นานมากอะค่ะ
4: แล้วไม่มีลม
5: โอ้แถวบ้าน
4: มีลมนะของผมเนี่ยมาตรงๆมาแบบเทน้ำลงมาสั้นๆพักเดียวครับ
5: ค่ะ
4: ก็วันอังคารนะวันนี้1สิงหาคมเอ๊ะผมเห็นมีนายแพทย์ทรงคุณอาวุธซึ่งเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์บอกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในปี2569เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีถึง31สิงหาคมนะครับพบผู้ป่วยโควิด19สะสม 99,691 คน
5: ใช่ค่ะอ
4: ีกนิดเดียวก็จะ 100,000 คนนะ
5: แต่เราไม่รู้สึกอันตรายเลยไหมฮะข้างตัวก็ไม่มีใครเป็น
4: เสียชีวิต15คนคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02
5: ค่ะ
4: แม้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ความรุนแรงของโรคลดลงกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรงยังเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวโดยผู้เสียชีวิตจากโควิด15คนในจำนวนนี้มี14คนหรือร้อยละ93เป็นผู้มีอายุ60ปีขึ้นและส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรัง
5: ค่ะ
4: ขณะที่นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคก็เป็นโฆษกท่านหนึ่งด้วยนะก็บอกว่าสายพันธุ์โควิดที่พบในปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มโอมิครอนโดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบมากกว่าร้อยละ50และยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นอาการส่วนใหญ่คล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและไข้ต่ำส่วนสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปีนี้พบผู้ป่วยแล้วกว่า 330,000 คนเสียชีวิต48คนโดยเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปีมีอัตราป่วยสูงขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป30คนจาก48เนี่ย60อัพ30คนก็เน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวหรือกลุ่ม608ให้ป้องกันตนเองสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการควรหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อที่บ้านผมเนี่ยลูกๆเขาทำงานเขาก็มีพูดอยู่เหมือนกันว่าเปิดที่ทำงานเขามีเป็นหมู่นะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องงดไม่ไปทานข้าวของเขาอะไรที่อยู่ถ้าพบว่าสมาชิกในบ้านเขามีใครเกิดเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาอะไรเขาไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดหรือเปล่า
5: แต่ว่าพี่ไพศาลก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว
4: โควิดก็ฉีดตอนนั้นนะครับตอนที่ ที่มันระบาดฮะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดฮะเพราะมันมีผมมันมีเอฟเฟกต์ก็คือผมร่วงผมก็เลยไม่ฉีดเลยละผมมันร่วง
5: แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้มั้งคะเอาแบบเอาเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก่อนผมไม่เป็นไรมั้งคะ
4: เอาว่าไอตอนฉีดเนี่ยไม่รู้จะติดหรือไม่ผมร่วงเย็นๆแล้วฉีดอะไรผมร่วงเย็นๆ
5: เอาผมก่อนใช่ไหมคะ
4: เอาผมก่อนแล้วก็ระวังตัวด้านอื่นเอาแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีด
5: ค่ะ
4: ไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็อะไรนะไองูสวัสดิ์ฉีด
5: แพงมากเลยงูสวัสดิ์ฉีดทีละหมื่น
4: เข็มละ 5,000 ต้องฉีด2เข็ม
5: 10,000 กว่าบาท
4: ครับ
5: ค่ะ
4: งูสวัสดิ์แพง
5: แต่ว่านะคะเพราะว่าถ้าหากเป็นในจริงแล้วโอ้โห
4: เป็นก็ไม่ดีอย่างรุนแรงมาก
5: เดี๋ยวจะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้คือพักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆไปฉีดกันเยอะเพราะว่าพอเป็นแล้วมันกลับมาเป็นอีกแล้วพอเป็นอีกตอนอายุมากเนี่ยพี่ไพศาลพอมันเข้าไปที่ปมประสาทเนี่ยมันหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะมันไม่หายขาดเขาก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสกันเดี๋ยวหาว่าโฆษณาวัคซีนให้เขาก็ไม่ได้ตามเหมือนคนที่อยู่ที่วิวบอร์ดนะฮะ
4: ผมฉีดเข็มละ 5,000 นี่น่าจะถูกที่สุดแล้วใช่ไหมน่าจะค่อนข้างถูกใช่ไหมเองก็ฉีดโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปแพงกว่านั้น
5: ดิฉันฉีดโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็ 5,000 ไม่เกิน 5,000 หนึ่งหมื่นหนึ่งห้าสองเข็มน่าจะประมาณหนึ่งใช่ครับประมาณ 10,000 ไม่ถึง 1,000 ครั้งแรกมันจะมีค่าหมอ
4: ใช่มันจะมีต้องพบหมอเพราะมันไม่ใช่จู่ๆเดินไปแล้วฉีดต้องไปพบหมอต้องไปพบอายุรแพทย
5: ์
4: ก็หมอจะตรวจเรานิดนึงมาไหมครับฉีดงูสวัสดิ์ครับครับแล้วเขียนต้องไปรอฉีด
5: แล้วจ่ายตังค่าหมอด้วย
4: ต้องจ่ายค่าพบหมอต้องจ่ายค่าพบหมอ400-500อะไรอย่างเงี้ยต้องมีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเดินเข้าไปฉีดได
5: ้
4: เขาต้องไปติดต่อที่แผนกอายุรแพทย์แล้วก็แจ้งว่าเราจะมาฉีด
5: ค่ะ
4: ครับ
5: ตามนั้น
4: นี่ก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยว
5: นอกนั้นมีอะไรตื่นเต้นคะ
4: วันนี้มีประชุมครม.ก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นก็พอมีเรื่องให้พอคุยกันได้บ้างแต่ว่าขออนุญาตพักก่อนสักครู่แล้วกลับมาครับ
5: ค่ะค่ะ
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: ่งทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News อัปเดตช่วง2มุมข่าว
4: ติดตามรายการ11นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวต่อครับคุณอันครับ
5: ค่ะก็วันนี้ถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นคือรอมานานแล้วแล้ววันนี้ก็ออกมาจบๆกันก็คือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศการแก้ไขจำนวนวันของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยแล้วก็ฟรีวีซ่าค่ะวันนี้นะคะในที่สุดราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการออกประกาศปรับปรุงสิทธิใหม่สำหรับฟรีวีซ่าหรือสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยค่ะคือก่อนหน้านี้อ่ะเราเนี่ยฟรีวีซ่ากันตั้ง60วันปรากฏก็เข้ามาเปิดร้านมาล่าเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์ททำมันทุกอย่างนักท่องเที่ยวเพราะอยู่ได้ตั้ง60วันใช่ไหมคะฟรีวีซ่าทีนี้จะยังไงเข้ามาทำงานกันบ้างล่าสุดลงตัวที่30วันนะคะพี่ไพศาลสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนค่ะก็เป็นการปรับปรุงรายชื่อประเทศและดินแดนของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนี่แหละ60วันไม่มีแล้วให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันสำหรับประเทศที่คุณไม่ต้องขอวีซ่าคุณเข้ามาเลยอยู่ในประเทศไทยได้30วันก็เป็น60ประเทศหมดนะคะออสเตรเลียออสเตรียบาเลนลองเช็คดูก็แล้วกันนะฮะดูประเทศไหนบ้างที่ได้เหมือนกัน60วันยูเครนได้ค่ะแอฟริกาใต้ได้มีไหนอีกที่ได
4: ้จีนได้ไหมจีนน่าจะได้ด้วยนะ60วัน
5: เจอจีนก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวนะไม่เห็นนะพี่ไพศาล
4: ครับ
5: 30วันนะคะไม่ใช่60วัน
4: ได้
5: 30วีซ่าไม่เกิน30วัน60ประเทศออสเตรเลียออสเตรีย
4: จาก60ลงมาเป็น30ครับ
5: บาเลนเบลเยียมบัลแกเรียพูตานบรูไนแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟิจิฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมันกรีซฮังการีไอซ์แลนด์อินโดอินเดียไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตคีกิสสถานลัตเวียลิกเทนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาลตามาเลเซียบาร์ดิฟเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียซาอุสิงคโปร์สโลวักสโลเวเนียแอฟริกาสเปนสวีเดนสวิสไต้หวันตุรกียูเครนสหรัฐอาหรับอิมิเรตสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาไม่มีจีนค่ะพี่ไพศาล
4: ก็จีนต้องอยู่ต้นๆ นะฮะเพราะว่าซีไชน่าใช่ไหม
5: ไม่มีจีนนะคะ
4: อ่านที่คุณอ่านเนี่ยเรียงตัวตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
5: มีไต้หวันมีสิงคโปร
4: ์จีนอาจจะมีข้อตกลงพิเศษที่เขาอนุญาตเขาฟรีวีซ่าเราฟรีวีซ่าเขา
5: ก็นี่เราก็ฟรีวีซ่านะคะพี่ไพศาล
4: จีนเรามีฟรีวีซ่าอยู่ก็เราเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนฟรีวีซ่าให้จีนก่อนใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แล้วตอนหลังเนี่ยจีนจึงให้ไทยเนี่ยได้ฟรีวีซ่าแล้วผมยังไม่เคยเข้าจีนฟรีวีซ่าเลยก็เปิดมาผมเนี่ยไปต้องไปขอวีซ่าเข้าทุกครั้ง
5: ตั้งแต่เขาฟรีนี่

0: ดูแลเป็นพิเศษ
1: ก็จะขอหลักฐานเพิ่มว่าสื่ออะไรยังไงทำที่ไหนเป็นสื่อด้านไหนอะไรยังไงถ้าไม่บอกเป็นสื่อแล้วก็บอกว่าเป็น employee เป็นอะไรต่างไปครับ
0: ค่ะไม่มีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพี่ไพศาล
1: ก็อาจจะมีเฉพาะแยกไปเป็นข้อตกลงเฉพาะที
0: ่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการลงตราเพื่อการท่องเที่ยวที่ให้เข้ามาก็ยังจะมีพวกที่อยู่ชายแดนเรานะคะแต่ว่าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใช่คนในประเทศเราที่ออกไปสแตมป์เนี่ยที่บอกว่าออกไปไหนนะออกไปทางลาวออกไปทางกัมพูชาออกไปทางใต้เนี่ยพวกนี้นะคะจะให้สแตมป์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปฏิทินค่ะพี่เดชา
1: ครับ
0: ยกเว้นคนมาเลคนบรูไนคนอินโดคนสิงคโปร์ที่เข้ามากันทุกอาทิตย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกที่เข้ามาแล้วแบบเดี๋ยวเขาไปสแตมป์เขามีทัวร์พาไปสแตมป์เลยนะคะ
1: ครับ
0: พวกตะวันออกกลางเขาก็จะไปด้านหนึ่งพวกฝรั่งก็นิยมไปด้านหนึ่งเขาจะมีสายของเขาที่บางพวกชอบไปลาวถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไปอรันกันก็เยอะค่ะสำหรับประเทศที่ให้เข้ามาได้แค่15วันก็มีเซเชลแล้วก็เมลิเซียสค่ะส่วนที่เป็นวีซ่าออนอะไรเวลต้องมาทำนะคะแต่ให้ทำหน้าด่านได้เนี่ยคืออาเซอร์ไบจานเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียค่ะจีนอยู่ตรงไหนเดียนสงสัย
1: ครับเดี๋ยวเราไปค้นข้อมูลดู
0: ค่ะ
1: วันนี้ที่ประชุมครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนโดยรัฐช่วยค่าเบี้ยนะโดยหลักๆนี่ก็คือถ้าเกิดภัยพิบัติบ้านเสียหายนี่รับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทถ้าเสียชีวิตก็ไม่เกิน2ล้านบาทวันนี้แถลงโดยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานสุดท้ายหรือยังเพราะว่าคาดว่าสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีมติครม.เรื่องเปลี่ยนโฆษกนะคุณรัชดาบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนี่ครบทั่วทั้งประเทศไหม
0: เรามีคนไทยอยู่60กว่าล้านคน30ล้านน่าจะเพราะว่าบ้านหนึ่งควรบ้านหนึ่งน่าจะมีคนอยู่มากกว่านั้น
1: ที่มีเลขบ้านนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีเลขบ้านไม่มีอะไรเป็นหอพักเป็นอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะไม่ได้หรือว่าที่ยังอยู่ในพื้นที่บุกรุกอยู่ยังไม่ได้บ้านเลขที่นะ
0: ก็ไม่ได้30ล้านน่าจะครบค่ะ
1: ก็ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
0: ไม่รวมไฟไหม้นะคะ
1: ไม่รวมไฟไหม้
0: ไม่รวมไฟไหม้
1: ต้องเป็นภัยต้องเป็นภัยธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวไอ้ไฟไหม้นี่มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยาก็จะมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทอย่างที่ว่าเนี่ยนะตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนได้รับที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมแต่โดยการภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่านะฮะถ้าเป็นกรณีอุทกภัยเนี่ยให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อ หลังคาเรือน

0: รณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหวทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ถ้าเสียชีวิตใช่ไหมคะ
0: ถ้าเสียชีวิตฮะจากภัยพิบัตินะที่ประชุมครม.ได้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางยกการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมคุณรัชดาบอกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอให้เกิดเหตุและเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเพียงว่าผมอยากจะรู้จังเลยว่าต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่
1: หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทห้าร้อยล้านค่ะ15,500 ล้าน
0: ต่อปี
1: เขาอ้างว่าอย่างนี้ค่ะข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเดียก็ตกใจนะคะมันขึ้นมาเป็น 15,500 เพราะตอนที่ข่าวไล่ออกมาเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาปูข่าวเรื่องนี้มาก่อนก็คือจะใช้งบแค่หมื่นล้านนี่เพิ่มขึ้นมาอีก 50% 15,500 ล้านแล้วก็อ้างว่าทุกปีทุกปีเนี่ยจะใช้งบประมาณในการเยียวยาประชาชนประมาณ 34,000 ล้าน 34,000 ล้านแล้วกว่าจะจ่ายจะต้องคือเวลาคนน้ำท่วมแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยงานอะไรที่จะไปคอยส่องดูประชาชนว่าเสียหายจริงเท่าไหร่เขาก็คิดว่าจ่ายประกันหมื่นล้านกับต้องเตรียมงบไว้ปีละ 34,000 ล้านเนี่ยหมื่นล้านคุ้มกว่าแล้วให้เอกชนเป็นคนประกันไปทำประกัน
0: แล้วก็ให้เอกชนเขาก็จ้างเซอร์เวเยอร์ไป
1: แล้วเขาก็อ้างว่าอย่างนี้ค่ะเขาไม่ใช่คำว่าอ้างกันแล้วกันเขาอธิบายไว้อย่างนี้ว่าเอกชนเนี่ยจะใช้ระบบดาวเทียมในการตรวจสอบดูความเสียหายเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาแล้วเขาก็ตามพี่ข่าวที่พี่อาแคสารว่านั่นแหละเขาจะสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ตามดิ้ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือจ่ายหมื่นล้านปุ๊บปีนึงจบไม่ต้องตามไปจ่ายอีกให้เอกชนรับไปทีนี้ในข่าวที่เพิ่มเติมน่ะเขาสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้กฎระเบียบต่างๆเสียถ้าในระหว่างนี้คุณยังไม่แก้กฎระเบียบต่างๆเกิดน้ำท่วมเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยขึ้นมาประกันก็จ่ายคุณก็ต้องจ่ายแล้วพี่ไพศาลคะดิฉันไม่เชื่อเลยว่าจะจบแค่นั้นจบแค่หมื่นเดียว
0: คร
1: ับเดี๋ยวไม่เชื่อเลยดิฉันเชื่อว่าจ่ายประกันแล้วต้องจ่ายอีกแน่นอน
0: เพราะประกันมันอาจจะไม่คุ้มครองเพียงพอใช่ไหม
1: ก็จ่ายหมื่นหนึ่งจ่ายตามจริงประกันที่ไหนบ้างเราได้กำไรเขาอะค่ะและอย่างแม่สายท่วมปีกี่รอบหาดใหญ่ท่วมปีกี่รอบแต่โอเคมันก็อาจจะถัวกับ30ครัว30ล้านเนี่ยท่วมจริงๆแค่หลักแสนถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ท่วมถึงล้านได้ซ้ำไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการถ้าจะว่าคุณแต่ดิฉันก็ไม่รู้นะสถิติ 34,000 ล้านนี่มันทุกปีหรือเปล่า
0: คือถ้าเขาคิดอัตราการชดเชยอะไรออกมาเนี่ยนะผมว่าพวกระบบมือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คำนวณหมดแล้วสถิติการ
1: หมายถึงว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำแล้วให้รัฐบาลส่งมาที่รัฐบาล
0: ไม่ใช่เขาคำนวณดูแล้วว่าต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ถึงได้มีเรทราคามาว่าต้องจ่ายเท่านี้แล้วก็เขาคุ้มครองเท่านี้เบื้องต้นเท่านี้ต่อครัวเรือนนะสูงสุดต้องไม่เกิน100,000อย่างเงี้ยเสียชีวิตก็สูงสุดไม่เกินศพละ2ล้านอย่างเงี้ยคือก็คำนวณมาแล้ว
1: เขาคงคุยกันแล้วล่ะระหว่างรัฐบาลกับบริษัทประกันว่าอะไรที่คุณรับได้รับได
0: ้แล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องถ้าเป็นระดับหมื่นล้านเนี่ยประกันมันต้องมาเป็นภูอ่ะมันต้องเป็นภู
1: แล้วใครจะได้บ้างไม่รู้บริษัทประกัน
0: คงให้สำนักงานประกันภัยก็เป็นคนทำแล้วก็เขาคงยังมีภูเพราะว่าเขาต้องเฉลี่ยกันไปรับไปถ้าเวลามันเกิดเหตุแล้วที่มันจ่ายกันหนักเลย
1: แต่เขาประกันต่อกันอยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทย
0: คือผมก็เห็นด้วยนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคแต่เพียงแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาไม่ได้เวลาคนสมมติว่าเขาเสียหายมากเขาก็จะแล้วประกันตีราคาก็น้อยนะมันก็จะมีปัญหามาแล้วก็รัฐบาลก็อาจจะเป็นต้องเอางบนู่นงบนี้ไปช่วยเพิ่มจะไม่จบไม่สิ้น
1: เดนไม่เชื่อมันเดนไม่เชื่อมันจบแค่หมื่นห้าเอางี้ดีกว่าจ่ายเงินประกัน 15,500 ล้านปีนึงแล้วจบให้ประกันไปตามจ่ายให้30คน30ล้านครัวเรือนแล้วก็ติ่งคำสั่งว่าให้ไปแก้กฎระเบียบซะเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำซ้อนเดนคิดว่าพอถึงหน้างานจริงๆประชาชนก็คงจะพูดอะไรแล้วสุดท้ายก็มีงบกลางงบอะไรไปลงอีกเหมือนเดิมล่ะค่ะ
0: ครับแต่ว่าก็โอเคก็ลองให้เริ่มขยับทำกันดูนะฮะถ้าไม่ทำเลยมันเราก็จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ
1: มันก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วมันก็
0: 30,000 40,000 ล้านทุกปีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็โอเคบริษัทประกันเขาก็เป็นธุรกิจอ่ะนะคะรับความเสี่ยงไป
0: ที่โยงไปถึงเรื่องท่านโฆษกรัชดาธนาดิเลย์เนี่ยจะเปลี่ยนตัวเนี่ยวันนี้นายกยอมรับแล้วนะครับหลังจากที่เป็นข่าวที่สื่อเราระแคะระคายกันมา
1: ชื่ออะไรนะในแพทย์เอก
0: หมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอก
1: แนวไหนอะคะเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยค่ะ
0: เขาเคยเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ได้เป็นส.ส.เชียงรายของอนาคตใหม่พออนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบเขาก็ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกลพอพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยเขาเป็นกลุ่มงูเห่าที่ตบเท้าเข้าไปอยู่กับทางพรรคภูมิใจไทยแต่เขาไม่ไปพรรคประชาชนเขามาอยู่พรรคภูมิใจไทยนะก็มีตอนนั้นเข้าใจว่ามีจำนวนอยู่หลายคนที่แตกกลุ่มมาสมัยลุงตู่จำได้ไหมมีก้าวไกลที่แตกกลุ่มกันมา
1: ค่ะ
0: นะห้าหกคนอะไรเนี่ยก็จะมีหมอเอกด้วยคนหนึ่ง
1: อายุ50แล้วนะคะ
0: อายุ50ใช่
1: อายุ50แล้วเกิด
0: 1959
1: เขาจริงๆเขาเองเขาก็เป็นหมอแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาเขาจบปริญญาเอกสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
0: เป็นหมอประจำทีมชาติทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเคยเป็นหมอเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอยู
1: ่อ๋อทีมชาติไทยด้วย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่ดูแลความพร้อมทางร่างกายเป็นแพทย์ประจำสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2018ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะเส้นทางการเมืองก็คือเริ่มต้นอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อมีนาคม62ก็คือสมัยบิ๊กตู่เลือกตั้งเข้ามานั่นแหละก็เป็นส.ส.เชียงรายเขต1ตอนนั้นพวกเขต1ได้มาหมดเลยพวกพรรคอนาคตใหม่นะคะพอยุบปุ๊บก็เลยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยไปก้าวไกลแต่พอ64 65เนี่ยมาอยู่ภูมิใจไทยค่ะ
0: คุณอนุทินบอกว่าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่คุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยเขาอยากจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ทราบมาว่าคุณรัชดาได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานตนในเรื่องงานกลุ่มสตรีในภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส ่วนงานโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกซึ่งเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าในนายกบอกเองเลยนักข่าวก็ถามว่าโฆษกคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนไม่ใช่หรือนายกตอบทันทีเลยว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้วก็สลับกันนะเพราะว่านายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าเอาคุณรัชดามาแทนในตำแหน่งของหมอเอกแล้วหมอเอกก็ไปแทนในตำแหน่งคุณรัชดานะสลับกันแบบตรงๆเลย
1: คุณรัชดาแกทำเรื่องทางภาคใต้ตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายพรรคจากประชาธิปัตย์มาแล้วนี่ฮะ
0: เป็นการได้ทำสมัยนายกประยุทธ์เป็นรองโฆษกสมัยพลเอกประยุทธ์ก็รู้สึกคุณรัชดาเขาจะมีโครงการอะไรนะ
1: เรื่องก็เห็นอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอดพี่นิสัยคิดว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอังครับ
1: ค่ะจีนนี่วีซ่า30วันเหมือนเดิมนะคะ
0: เขา
1: ตกลง
0: เขาเป็น
1: ตกลงระหว่างไทยใช่ค่ะระหว่างไทยกับจีน30วัน
0: ก็เท่ากับไม่ต้องไปลดลงมาจาก60มาเป็น30เพราะเขา30เดิมอยู่แล้ว
1: ค่ะการที่เปลี่ยนโฆษกรัฐบาลเนี่ยที่เข้าใจว่าคุณอนุทินคงต้องการให้มีคนที่ช่วยตอบโต้ทางด้านการเมืองบ้างมาเพราะว่าโฆษกทีมผู้หญิงที่มีอยู่ทุกวันนี้ทุกคนก็นั่งอ่านไปแล้วแต่งานของพรรคไหนก็อ่านของพรรคนั้นต่างคนก็เป็นตัวแทนของพรรคมานั่งอ่านไปคือเราก็ไม่เคยเห็นโฆษกหรือรองโฆษกที่ดูแบบใสๆอะไรขนาดนี้นะเรียนตามตรง
0: แต่ผมก็ไม่เคยเห็นบทบาทหรือว่าความรู้ความสามารถของนายแพทย์เอกนะหมอเอกนะผมก็ไม่เคยเห็นผมก็เลยไม่รู้ผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แต่คุณรัชดาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นโฆษกแบบก็โฆษกแบบต้องมีเอกสารมาแล้วก็แถลงตามเอกสารคือถ้าวางเอกสารมาแล้วก็ให้คุยสัมภาษณ์นะในประเด็นเรื่องนั้นมาแตกประเด็นกันมาคุยแล้วกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นบทบาทเท่านั้น
1: คือมันอยู่ที่ว่าจะเอายังไงมากกว่า
0: แล้วก็นายกคุณอนุทินเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แผ่วพราว
1: เขาตอบโต้เอง
0: ลุกเล่นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโฆษกจะมาทำตรงนี้อะไรด้วยเนี่ยก็ผมว่าก็คงสะอาดสะอ้วนอยู่นะเดี๋ยวมุกกับคนละมุกกันคนละอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ผมก็พอเข้าใจนะว่าคือจะเอาโคศกที่มาปราดเปรียวยิ่งกว่านายกเนี่ยยาก
1: ไม่ใช่แค่นายกนะคะคุณภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีเป็นสำนักนายกนั่นก็อีก
0: แล้วก็ยังมีคุณสุภชัยใช่ไหมถ้าเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายเขาก็ใช้คุณสุภชัย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นไอทีเนี่ยคุณชัยชนกไม่ถนัดก็มาคุณแนนก็จะแทนนี่มันก็จะมีทีมจริงๆเนี่ยการทำหน้าที่โฆษกเนี่ย มันไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่สำนักโฆษกหรือว่าตัวคุณรัชดาที่เป็นหัวหน้าทีมหรอกมันมีหลายคนที่มีบทบาทอยู่ละคุณรัชดาเนี่ยคล้ายๆกลายเป็นว่าเป็นคนที่แถลงอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นทางการแล้วก็ปฏิเสธอะไรที่มันเป็นเฟคนิวส์ไม่ได้เป็นบทบาทอย่างนี้
1: อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้แถลงว่าในวันพรุ่งนี้ท่านนายกจะพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นการรีทรีตความสัมพันธ์ก็ใช้คำว่ารีทรีตอะไรเนี่ยรีทรีตมีตติ้งระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะในวันพรุ่งนี้นายกสิงคโปร์จะมาเยือนไทยอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของโฆษกในการแถลงแล้วก็แถลงรายละเอียดโอ้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะที่เราจะมาคุยกันวางแผนความร่วมมือร่วมกันซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องระหว่างไทยกับอาเซียนด้วยเพราะว่าปี70เนี่ยไทยจะเป็นเลขาอาเซียนแล้ว71สิงคโปร์จะมารับไม้ต่อเพราะฉะนั้นไทยกับสิงคโปร์จะมาคุยกันก่อนเพื่อวางแผนว่าเราจะทำงานในอาเซียนกันยังไงในวันพรุ่งนี้นี่คือหน้าที่ของโฆษกค่ะพี่ไพศาลซึ่งก็อ่านเอาก็ได้นะ
0: ซึ่งถ้าแถลงแค่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคคุณบอกมาแค่เดียวว่าเขาจะมาพบกับนายกกระจก
1: อ่านได้ทั้งหมดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือที่ฉันอ่านมาแล้วถ้าหากว่าจับประเด็นได้แค่นั้นน่ะก็เขียนมาก็ได้ค่ะไม่ผิดไม่เพี้ยนเลย
0: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะมีประเด็นจริงๆก็คือว่าเขามาเนี่ยไอ้เรื่องที่มันสำคัญที่เป็นไฮไลท์ก็จะคุยเรื่องอะไร
1: ก็เขายังไม่คุยฮะมีเขาแถลงกันพรุ่งนี้ก่อนนะฮะ
0: ก็อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีมันไม่ต้องไปลงรายละเอียดแต่มันต้องบอกได้ว่าจะเอาเรื่องอะไรจะคุยกันเรื่องอะไร
1: คือการเมืองของประเทศใครก็เป็นบุคลิกของประเทศนั้นประเทศไทยเราก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่เวสารนายกเราก็มีบุคลิกในการที่จะพูดได้ทุกเรื่องทุกอย่างตามที่อยากจะพูดนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่านักข่าวต่างประเทศมาทำข่าวเนี่ยคนที่เขาจะฟังอ่ะเขาฟังโฆษกรัฐบาลค่ะพี่เวสาร
0: ไม่มันเป็นรถมันเป็นทางการ
1: ใช่คืออย่างน้อยเวลาที่ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศแล้วเวลาที่เขาจะต้องติดต่อเนี่ยเขาก็นอกจากเขาฟังรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็ฟังโฆษกรัฐบาลด้วยค่ะถ้าเขาไม่ได้สัมภาษณ์นายกมันก็เป็นหน้าเป็นตามันเป็นตำแหน่งทางการอยู่ค่ะ
0: ก็ดูแล้วคุณรัชดาก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วฉกาจฉกรรจ์นะนะที่ผมดูนะก็เป็นเรื่องปกติก็ประมาณนี้แถลงก็ประมาณนี้ถ้าจะตั้งนายกมีบทบาทขนาดนี้โฆษกเขาก็ต้องทำประมาณนี
1: ้คือ
0: แล้วก็ตั้งแต่ตอนตัดสินใจแต่งตั้งคุณรัชดามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคุณรัชดาก็ประมาณนี้แหละบทบาทอะไรต่างๆเขาก็คือไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไปจากการทำหน้าที่ในความเป็นตัวคุณรัชดาเลยนะ
1: คุณรัชดาจะดีใจก็ได้นะพี่ไพศาลคือถ้าลำพังแค่มานั่งอ่านแค่นี้แกก็อาจจะคิดว่าแกไม่ต้องทำก็ได้ดร. รัชดาอะไรเด็กน่าจะอาจจะทำอะไรได้ดีกว่านี
0: ้แต่ว่าโคศกเนี่ยต้องตามนายกตลอดไง
1: ค่ะ
0: ต้องไปกับนายกไปไหนก็ต้องไปตลอด
1: แต่คนที่อยู่ข้างหลังนายกส่วนใหญ่เป็นคุณกวางไตรสุรีมากกว่า
0: แต่ว่าคุณรัชดาก็ต้องไปเพราะว่าเราต้องทำหน้าที่ในเรื่องการแถลงข่าวแถลงข่าวกับสื่อทั้งหลายก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากประเด็นที่เขาคงเห็นว่าปัญหาในขณะนี้ของรัฐบาลเนี่ยที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ยังอ่อนนะทั้งที่ผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลมักจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะคือเชื่อว่าตัวเองทำเยอะทำมากมีผลงานมากแต่ว่าการแถลงหรือว่าการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนสู่การรับรู้เนี่ยทำได้ไม่ดีพอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดว่าปัญหาของรัฐบาลเป็นอย่างนี้นะการตัดสินใจก็มักจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือเปลี่ยนตัวโฆษกเปลี่ยนตัวคนทำหน้าที่เป็นโทรโขงจะได้ช่วยเอาของดีๆที่รัฐบาลมีอยู่เยอะแยะเนี่ยออกไปสู่สาธารณะ ก็รอดู
1: จริงเหรอคะ
0: คือถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นไงแต่ยกเว้นว่ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้ที่ไม่ได้แก้ปัญหาหรอก
1: เนี่ยอย่างผลงานล่าสุดก็ไม่รู้ว่าถ้าคิดว่าจะเอาคุณหมอเอกมาเพื่อที่จะมาอธิบายผลงานนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะตรงวัตถุประสงค์ป่ะเพราะอย่างล่าสุดที่ฉันไปดูกันข่าวของหมอเอกล่าสุดก็แล้วกันที่เฟี้ยวฟ้าพอสมควรพาดหัวของแนวหน้าเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าหมอเอกฟาดเครือข่ายรากงอกบิดเบือนปมสปสช.ลั่นว่าหยุดปล่อยข่าวลือล้มบัตรทองโดยที่หมอเอกเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยบอกเรื่องสปสช.มีข้อความบอกว่าพอมีใครไปแตะแหล่งหากินของพวกเขารากงอกในสปสช.เมื่อไหร่เราจะเห็นเครือข่ายคนคุ้นเคยออกมาบิดเบือนว่าจะล้มบัตรทองบ้างจะให้ร่วมจ่ายบ้างบ้าบอผมจะชวนดูกันครับว่าร่างพรบที่แก้ไขเปรียบเทียบพรบเก่าที่เขาอ้างว่าจะให้ร่วมจ่ายเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่เราจะต้องมาดูกันที่มาตรา5ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการกำหนดสิทธิของประชาชนสำหรับพรบนี้มาไล่ดูทีละวรรคเลยครับแต่แกก็ลงวรรค1วรรค2วรรค3อะไรเนี่ยยาวพอสมควรแล้วก็บอกหยุดบิดเบือนการร่วมจ่ายได้แล้วมาคุยกันเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการที่ร่างพรบแก้ไขแกก็จะโพสเรื่องบัตรทองเยอะอยู่นะคะที่ไพศาลก็ดูจะเป็นคนที
0: ่น่าจะอยู่ในทีมที่ต้องการรื้อเรื่องของโครงสร้างสปสช.ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาต้องการรื้อคือมันไม่มีหรอกไอ้ที่ไปกล่าวหาว่าจะยกเลิกบัตรทองให้จ่ายให้อะไรนะไอ้โคแชร์อะไร
1: ให้ร่วมจ่าย
0: ร่วมจ่ายใช่ไหม
1: มีหรอข่าวนี้ดิฉันไม่เคยเห็นข่าวนี้เลย
0: มันมีแนวคิดและพูดกันถึงว่าคือเงินไม่มีแล้วไงอาจจะต้องกลับมาใช้ระบบร่วมจ่ายอะไรเงี้ยเกิดมาจากสมมติฐานแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าเขาต้องการล้างโครงสร้างของคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วจะเพิ่มสัดส่วนข้าราชการประจำเข้ามาเพราะตัวตอนนี้ในส่วนของข้าราชการประจำเนี่ยส่วนเสียส่วนน้อยอันนี้ก็มีการกล่าวหาว่าผูกขาดโดยกลุ่มคนซึ่งเป็นแล้วเป็นตลอดเป็นอะไรต่างๆเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่มที่ผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วก็เอาเครือข่ายทักท้วงตัวเองมาตั้งเนี่ยมันจะมีข้อกล่าวหาเนี่ยที่สู้กันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอาข้าราชการประจำมาก็กลายว่าคนที่กุมเงินกับคนที่รับเงินมันก็เป็นคนกับคนกลุ่มเดียวกันแล้วมันจะไปควบคุมกันได้ยังไงใช่ไหมเพราะกระทรวงสาธารณสุขเขาดูโรงพยาบาลเป็นคนรับเงินสปสช.เป็นคนคุมเงินจริงๆแล้วไอ้การทานอำนาจตรงนี้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาข้าราชการมาสัดส่วนอยู่ในกรรมการที่ทำให้ไปกลายเป็นเสียงข้างมากได้ก็กลายว่าคนที่คุมเงินกับคนที่จะต้องเอาเงินไปใช้พวกเดียวกันก็ตกลงกันได้ว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรอย่างไรมันก็จะมีผลกระทบต่อไอ้เรื่องกองทุนมันก็จะกำลังสู้กันอยู่หนัก
1: ตกลงว่าก็ไม่ควรให้ข้าราชการมาสิครับมันจะได้ขานกัน
0: แต่ว่าที่เขาเสนอไปลองไปดูในรายละเอียดดูแล้วกันเขากำลังสู้กันอยู
1: ่นะแล้วอย่างกลุ่มที่ชมรมรักสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นกลุ่มไหนอะคะ
0: เขาฟังชื่อแล้วน่าจะเป็นสายข้าราชการน่าจะเป็นฟังชื่อน่าจะเป็นสายข้าราชการ
1: อดีตปลัดกระทรวงพร้อมด้วยอดีตประธานชมรมรพศรพทนำทีมแถลงตั้งชมรมรักษาสาธารณสุขเปิดช่องทางแจ้งร้องทุกข์ไม่เป็นธรรมให้เปิดชื่อไม่จะไม่เปิดชื่อคนร้องหวังจะรวบรวมหาข้อเท็จจริงส่งเรื่องดำเนินตามกฎหมายหนึ่งก็คือเรื่องจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สองการแต่งตั้งยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาล
0: ของสปสช.
1: ไม่ใช่ค่ะพี่เลสานหมอใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: หมายถึงว่าเขาจัดซื้อจัดจ้างของการ
1: จากของกระทรวงสาธารณสุขค่ะไม่ใช่สปสช.เป็นอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอดีตปลัดสาธารณสุขอดีตชมรมโรงพยาบาลศูนย์รวมตัวกันจัดตั้งช ชมรมรักษาพระสุขเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณรวม40คนนำโดยอดีตผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราชนะอดีตคุณหมอณรงค์สะเมธาพัฒน์อดีตปลัดสท.ในแพทย์โสพลเมฆทนอดีตปลัดนี่แค่2คนนี้ก็หนักแล้วนะในแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์อดีตเลขาอย.เยอะเลยค่ะพี่อาจารย์40คนก็จะตามในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาลดีดีเห็นว่าได้หมอมาเป็นโฆษกรัฐบาลดีไม่ดีอาจจะได้แถลงเรื่องนี้ค่ะ
0: ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู
1: ่น่าจะได้แถลงเรื่องนี
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
3: วันนี้ได้คุยกับทางเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องที่ว่าจะทำสะพานเชื่อมระหว่างอำเภออะไรนะคะกระแสสิน
2: สงขลาก
3: ระแสสินไปที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวานเราดิฉันมอง
2: ภาพผิดไปเขาชัยสนเลยใช่ไหม
3: อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงดิฉันมองภาพผิดไปค่ะพี่ไพศาลคือจากเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยพอข้ามฟากไปปุ๊บมันคืออำเภอสิงหนครและถัดจากสิงหนครถึงเป็นอำเภอกระแสสินขึ้นไปตรงนั้นน่ะคือทะเลสาบสงขลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่อำเภอกระแสสินเนี่ยข้ามไปก็คือเป็นพัทลุงไม่ได้ข้ามมาเป็นสงขลาส่วนคุณวีระมุสิกพงษ์อ่ะเขาอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะอยู่กระแสสินยังไม่ได้ข้ามยังข้ามมาแล้วไม่ใช่เป็นสงขลาค่ะเมื่อวานเราคิดว่าข้ามมามาเรียนสงขลาไม่ใช่ค่ะข้ามไปเป็นพัทลุง
2: ยังเป็นพัทลุงอยู่
3: ใช่ค่ะที่ฝั่งตรงข้ามเลยคืออำเภอ
2: เขาชัยสน
3: ตรงนั้นน่ะเป็นเขาชัยสนเป็นพัทลุงค่ะ
2: ครับวันพรุ่งนี้นะครับ2กันยายนเนี่ยศาลปกครองกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะกรณีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่7สิงหาคมที่สั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาการนัดฟังคำสั่งของศาลปกครองกลางในครั้งนี้เป็นที่จับตาอย่างยิ่งจากทุกฝ่ายเนื่องจากประเด็นความขัดแย้งและข้อกฎหมายภายในองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อและโทรคมนาคมของประเทศซึ่งคาดว่าผลคำสั่งในวันดังกล่าวจะส่งผลต่อทิศทางการทำงานและการบริหารงานภายในสำนักงานกสทช.ต่อไปก็คืออุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่าการไม่รับคำฟ้องนั้นชอบหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอฟังว่าพรุ่งนี้คำสั่งศาลปกครองสูงสุดจะออกมาอย่างไรนะฮะ
3: และในระหว่างที่ศาลได้บอกนี่ตกลงว่าเราก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเขาประชุมกันแล้วมีอะไรคืบหน้าบ้าง
2: ก็ตลอดเวลาตอนแรกคือประชุมไม่ได้กรรมการ
3: ก็เดือดร้อนไปหมดเลยสิฮะ
2: กรรมการอย่างน้อย3ถึง4เสียงเขาไม่ขอเข้าร่วมกับนายแพทย์สอนะ
3: ค่ะ
2: นายแพทย์สอนะก็ยังยืนยันว่าตัวเองยังทำหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นัดประชุมก็จะขอนั่งเป็นประธานไม่มีใครถอยเมื่อไม่มีใครถอยคุณสรณะเขาบอกว่าผมต้องเข้าประชุมแล้วผมต้องนั่งเป็นประธาน
3: กรรมการก็ไม่เข้าประชุม
2: กรรมการบอกว่าถ้าหมอสรณะมานั่งเป็นประธานที่ประชุมผมก็มานั่งแต่พร้อมที่จะร่วมประชุมทันทีถ้านายแพทย์สรณะตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมก็ยืนอย่างนี
3: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนมาแล้วที่ไม่มีการประชุมเกิดขึ้นก็เสียหายกันไป
2: ครับ
3: แล้วคุณอะไรนะคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลที่รักษาการเลขาธิการกสทช.เนี่ยเขาไปเป็นบอร์ดน
2: ั่
3: งเป
2: ็
3: นประธานบอร์ดคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะ
2: ประธานเป็นประธานบอร์ด
3: โอ้ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ก็อยู่ที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านก็ตัด แต่งตั้งอันนี้มันอยู่ที่ตอนนี้
3: การเมือง
2: รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คุณท็อปวราวุฒิใช่ไหม
3: ค่ะไม่ใช่ใช่
2: คุณท็อปวราวุฒิเขาก็เป็นคนเลือกไปไม่มีอะไรซับซ้อนคิดว่าน่าจะเป็นคุณท็อปยกเว้นแต่ว่าจะมีใครมาคุยกับคุณท็อปด้วยก็แล้วแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ใช่
3: ธรรมดา
2: ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นคนที่มีคอนเนคชั่นอยู่พอสมควรแล้วตำแหน่งของนายแพทย์สอนาก็ยังคาราคาซังอยู่นะก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรครับ
3: ก
2: ็ยิ่งเนี่ยมันมีประเด็นที่คุณสุพนัทมีนชัยนันเขาเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคสช.ได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมไอ้เรื่อง Data Center
3: ค่ะ
2: มันเป็นไอ้เรื่องของไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของกิจการด้านโทรคมนาคม
3: สุพนัทเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการเปิดช่องโหว่ให้กลุ่มทุนมาสร้าง Data Center กลางชุมชนโดยเลี่ยงทำ EIA ที่กทม.และกระทรวงทรัพย์ให้เร่งจัดโซนิ่งอุดช่องโหว่กฎหมายก่อนเมืองจะพังคือสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเป็นส.ส.ภาคประชาชนนะคะเขาเปิดเผยถึงความกังวลต่อกรณีการก่อสร้างและการดำเนินกิจการศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่ชุมชนเพราะว่าจากการร่วมตรวจสอบระหว่างภาคเอกชนกับสำนักโยธากรุงเทพเนี่ยพบว่ามีผู้ประกอบการข้อมูลศูนย์ข้อมูลบางแห่งใช้วิธีขออนุญาตสร้างในรูปแบบอาคารคลังสินค้าซึ่งตามกฎหมายไม่ต้องจัดทำร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าทรัพยากรน้ำการปล่อยความร้อนเสียงหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง มีตัวอย่างชัดเจนคือมีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งอนุญาตเป็นคลังสินค้าแต่เก็บน้ำมันไว้สูงสุดถึง 4,600 ลิตรโดยอ้างว่าไม่ต้องทำ EIA นะคะและกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคลังสินค้าสามารถก่อสร้างได้ในทุกผังเมืองทำให้มีศูนย์ข้อมูลไปตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลหรือใกล้ชุมชนได้อย่างสเปะสปะทั้งที่ในความเป็นจริงควรมีการจัดโซนนิ่งค่ะก็วันก่อนที่ฉันฟังคุณนะคุณปริพรคุณจูนซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง Data Center ดีหรือไม่ดีกันแน่แต่คือของ
2: WHA
3: เนี่ยของเขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขาก็มีกฎหมายเขาก็อยู่ห่างชุมชนอะไรก็ว่าไปแต่ที่คุณสุพนัทพูดเนี่ยติดกับโรงพยาบาลเลยกลางเมืองแล้วก็มีหมอที่โรงพยาบาลออกมาพูดว่ามันมีเสียงดังมันมีความร้อนเกิดขึ้นหมอไม่พูดดิฉันดูดิฉันรู้ว่ามันก็ต้องร้อนปล่องใหญ่ขนาดนั้นนะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: ค่ะไม่มีใครทำอะไรนะคะพี่ไพศาลแล้วก็กฎหมายของเราก็คือตีความว่าม
2: ันเป็นช่องโหว่มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายว่าเขาก็ขออนุญาตแค่เป็นไอ้โกดังคลังสินค้าอันนี้ขออนุญาตทำเป็นโกดังเป็นคลังสินค้า
3: แล้วก็เอาพวกคอมพิวเตอร์มาใส่ไว้
2: เพราะไม่ได้ติดไม่ได้มี
3: มันไม่มีเครื่องจักรอะไรนี่ฮะจัก
2: รที่จะต้องมาขอใบรอ4
3: ใช่หรือ
2: ว่าต้องทำ EIA อะไรต่างๆไม่มีไง
3: ค่ะ
2: ก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตั้งอันนี้ปรากฏว่าอย่างที่เรารู้อ่ะมันจะต้องมีระบบหล่อเย็นทำความเย็นเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ไฟฟ้าวันนี้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันก็อย่างที่อย่างเราผมเคยทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผมรู้ถ้าเราทำสถานีโทรทัศน์ปั๊บเราต้องซื้อเจนมาตวงใช่ไหม
3: สำรองไว
2: ้แล้วก็สำรองไว้ดีถ้าไฟมันตกไฟมันดับปั๊บเจนติดเครื่องยนต์จะดังปึ้งติด
3: ใช่ค่ะใช่
2: กว
3: าดระเบิดขึ้นอย่างนั้น
2: เพื่อเราก็รู้อยู่เขาไอ้อย่างเนี้ยที่สุพนัทมีชัยนันท์เขาบอกว่ามันต้องตุนน้ำมันไว้ก็เข้าใจอยู่เพราะมันต้องมีเจนหลายตัว นะฮะมันต้องมีโอ้โหมันจำนวนเจนที่มันต้องมีมันเยอะมากเพราะมันต้องเตรียมสำรองน้ำมันไว้แล้วยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยไฟกระตุกไฟดับอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาเจนเลี้ยงไว้เนี่ยมัน
3: มีไฟหมดเลยเกิดไฟดับขึ้นมา
2: ครับคราวนี้มันมีรายงานที่เขาไปสำรวจดูนะก็พบว่าใจกลางกรุงเทพมีที่ไหนอะไรบ้างเนี่ยนะผมเห็นข้อมูลอยู่เมื่อเช้าก็ยังรายงานอยู่นะคืออ
3: าซีเอเนี่ยมีสองโกดังขาวกับดำหันหน้าก็หากันเลยอาซีเอเนี่ยชัดแต่ว่าอาบอบนวดยังไม่รู้ที่ไหนนะจากอาบอบนวดและแปลงกายเป็น data center ที่ไม่เห็น
2: เห็นก็ตรงพระรามเก้าเนี่ยใกล้ๆพระรามเก้า
3: พระรามเก้า
2: ไปไกล
3: ตรงสะพานลอยลงมาเลยป่ะฮะเข้าซอยไปหน่อย
2: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยเชี่ยวชาญสถานที่เหล่านี้ไปบอกระบุพิกัดได้ชัดเจนครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกเอ้ยทำไมคุณไปสารรู้มากเหลือเกิน
3: ดิฉันยังรู้เลยก็นั่งรถผ่านทุกวันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมองดูก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรผ่านทุกวัน
2: คือเนี่ยเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะคุณอันที่เขาคือมันเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเลยเซิร์ชเข้าไปในเพจที่เขาเรียกว่า Data Center Map Bangkok Directory
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะ Data Center Map Map ที่แปลแผนที่เนี่ยนะ .com/thailand/bangkokหรือว่า datacenter.com datacenters yes .com Bangkok นะอันนี้เขาจะระบุมาเลยนะเขาบอกปัจจุบัน data center ในไทยได้กระจายตัวในเขตไม่ได้กระจายตัวในเขตอุตสาหกรรมห่างไกลสักเท่าใดนักแต่กลับกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไข่แดงของกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงเป็นอาคารสำนักงานและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีผู้สัญจรนับล้านคนโดยแยกเป็นแต่ละโซนดังนี้เนี่ยถ้าผมอ่านไม่จบผมจะเบรกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มัน 18:59
3: เบรกก่อนดีกว่าพ
2: ี่เบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาว่า
3: ค่ะ
2: โอเคครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 M-Pod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา2นาทีนะครับ
3: ค่ะพี่เอกสารเชิญค่ะ
2: คุยกันนะฮะก็ที่ดาที่เขาเป็นแผนที่ Data Center Map Bangkok นะ
3: ค่ะ
2: เขาก็จะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยที่มันมีเนี่ยก็จะมีโซนรามคำแหงบางกะปิก็คือศูนย์ STT Bangkok 1 and 2 อยู่ในซอยรามคำแหง28เขตบางกะปิอันนี้เป็นจุดที่คุณอะไรมีนชัยนันเนี่ย
3: ค่ะ
2: คุณสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยเขาบอกว่าทราบว่ามีการตุนดีเซลไว้มากถึง 429,000 ลิตรอะไรเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยแล้วก็จะมีที่เขตปทุมวันศูนย์ STT Bangkok 3อันนี้กลุ่มเดียวกันนะก็คือ STT Bangkok 1 and 2เนี่ยอยู่รามคำแหง28แต่ว่า STT Bangkok 3เนี่ยเขาอยู่ที่เขตปทุมวันเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการวันแบงคอกถนนวิทยุอันนี้โซนรัชดาภิเษกแล้วก็พัฒนาการเนี่ยก็จะมีศูนย์ของ True IDC อยู่ในอาคาร True Tower ถนนรัชดาภิเษกและอาคาร True Tower 2ถนนพัฒนาการขณะที่กลุ่ม AIS CSLก็อยู่ที่อาคาร Cyber World CW Tower ถนนรัชดาภิเษกและศูนย์ The Cloud ถนนรัชดารามินทราเขตบุญกุ้งคราวนี้มาโซนสาทรบางรักศูนย์ TCC Technology and AIM AIMS ก็อยู่ในอาคาร Empire Tower ถนนสาทรและอาคาร Smooth Life Tower ถนนสาทรเหนือรวมไปถึง NT โทรคมนาคมแห่งชาติที่อาคารแคทบางรักถนนเจริญกรุงอันนี้ก็ไปรษณีย์กลางเดิมใช่ไหมฮะคราวนี้โซนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางนี่ก็จะมีศูนย์ UIS and 1 AS1A ที่อาคารเบญจจินดาถนนกำแพงเพชร6และซอยลาดพร้าว3รวมถึงศูนย์เทเลเฮาส์แอนด์โปรเอ็นอันนี้อยู่ถนนริมคลองบางกะปิและถนนศรีนครินทร์อันนี้ที่เขารวมๆกันดูนะยังไม่มีพระรามเก้าอยู่ในนี้นะพระรามเก้าเห็นว่าเพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ2เดือนเพิ่งจะมาตั้งได้ประมาณ2เดือน
3: ค่ะเพิ่งเปิดค่ะเพิ่งเปิด
2: ครับ
3: นะฮะโอเคนอกจากนี้อ้อมันมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้คุณไอซ์รัชนกนี่เขาถูกฟ้องเขาได้รับหมายจากบริษัท
2: แพนบี
3: บริษัทใช่ค่ะแพนบีฟ้องเขาเมื่อวานนี้ที่เขาโพสต์นะคะว่าเอกชนฟ้องเขาดร.การดีโดนแล้วไอซ์รัชนกโดนแล้ววันนี้เขาลุกขึ้นมาไปที่ปปช.ค่ะไอซ์รัชนกเนี่ยไปพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณนำสำนวนพร้อมพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ค่ะคนที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้1นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE 2ปลัดกระทรวง DE 3เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4ประธานร่าง TOR 5เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Human Intelligence ค่ะรัฐมนตรีดีอีที่โดน
2: เอกชน
3: เอกชน
2: ที่เป็นเอกชน
3: Human Intelligence บริษัท Human Intelligence ลักษณะบอกว่ายื่นเอาผิดรัฐมนตรีดีอีน่าจะ157นะคะเราเป็นปฏิบัติหน้าที่
2: ใช่157
3: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธอย่างชัดเจนกลับไม่ระงับหรือยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR ที่มีลักษณะกีดกันการแข่งขันโดยระบุเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ที่สูงเกินจริงเช่นต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อ 6,000 จอคือ1,500สาขาจอใน50สาขา200จุดซึ่งมีกระชนเพียงไม่กี่รายที่เข้าขายมีบิลบอร์ด400จุดทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ระบุเรื่องที่เอกชนครอบครองจออยู่แล้วน่าสนใจต่อนะว่าปปช.
2: กล่าวหากล่าวหาว่ามีประเด็นที่ดูแล้วอาจจะมีการล็อกสเปคใช่ไหม
3: ใช่ล็อกสเปคเพราะว่าการกำหนดว่าต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าใครมีนี่คือคุณไอซ์เขาพูดนะคะดิฉันไม่ได้เป็นคนพูด
2: ครับ
3: อันนี้คือในสำนวนที่เขาส่งไปยื่นกับปปช.ถามว่าคุณชัยชนกรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวไหมนะคะไม่อะค่ะให้ก็ถ้าปปช.เรียกก็จะให้การตามความเป็นจริงทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวล
2: ครับ
3: โอ้ยแต่ว่าตกลงว่าที่เรียนเคยพูดว่าเขาจะอภิปรายสองมาตราเลยตกลงเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่ไพศาลทั้ง151และ152
2: เห็นคุณอะไรนะทักษิณ
3: ภูสาธิตลงหนองเตย
2: ภูสาธิตภูสาธิตเขาก็บอกว่าเขาจะเสนอทั้ง151 152เลย
3: ค่ะ151ก็คืออภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่ต้องลงมติไม่ไว้วางใจ152ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำส่วนหนึ่งไปอภิปรายก่อนโดยไม่ลงมติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลจะบริหารงานตามคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเลย์บอลไปวันๆไม่ได้เพราะปัญหาบ้านเมืองไปลึกมากชาวบ้านเดือดร้อนแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้ต้องเอามาพูดอย่างจริงจังนะคะปัญหาบ้านเมืองในเวลานี้อยู่ตรงจุดไหนและจะเดินต่อไปให้บ้านเมืองรอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็คือ 7-9 อภิปรายงบนะคะแล้วเขาก็ยังมีเวลาต่อค่ะหรือ14กันยานี่ก็เป็นจุดเดือดอีกอันนึงนะว่ากกต.จะว่ายังไงแล้วเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจับมือกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงรอ14กันยากกต.จะยังไงกับหัวสว.แล้วเขาก็ยังมีเวลาที่จะทำงานทั้งเดือนตุลาและพฤศจิกาค่ะยังไม่ได้กำหนดวันไหนแต่รู้ว่าเขารอ14กันยาด้วยน่าจะเป็นข้อมูลหนึ่ง
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ชัดเจนนะเอาละครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: การนาฬิกา10นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะพี่ปิศาจดิฉันไม่ได้ฟังที่ท่านนายกพูดในสภาแล้วขอบคุณพรรคประชาชนบ่อยจะทำให้คนรู้สึกว่าเป็นการเสียดสีหรอคะยอมรับว่าไม่ได้ฟังช่วงนั้น
2: ผมก็ไม่ได้ฟัง
3: มันเป็นประเด็นขึ้นมาม
2: ีใครหยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรยังไง
3: ก็มีค่ะวันนี้คือคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยเขาก็พูดเรื่องที่งบประมาณที่รัฐบาลลงไปประชุมทางภาคใต้เนี่ยว่า 50,000 ล้านลงภาคใต้ประชาชนไม่ได้ติดใจตัวงบแต่ต้องการให้รัฐบาลให้พาดเป็นเป้าหมาย ชี้วัดที่คนใต้จะได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็พูดถึงความเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายว่าก็ได้คุยกันนอกรอบบ้างแล้วเหมือนกับที่ประธานที่8พูดนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักข่าวถามว่านายกเนี่ยกล่าวขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งในการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินมีนัยยะอะไรหรือไม่คุณเท้งนัตพงศ์
2: สื่อถามใช่ไหม
3: ก็สื่อคงรู้สึกแหละ
2: ครับ
3: ถ้าสื่อไม่รู้สึกสื่อก็คงไม่ถามแล้วที่สำคัญก็คือรัฐพงศ์ก็คงรู้สึกด้วยเพราะคำตอบคือนายกคงต้องเปลี่ยนมุกใหม่แล้วการสื่อสารที่คนคาดหวังจากคนเป็นนายกคือการพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าที่ใช้วาจาเชื่อเฉือนกันทางการเมืองด้วยการพูดประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
2: อ๋อแสดงว่าคุณรัฐพงศ์ก็ตีความว่าน่าจะเป็นการพูดเหน็บกันแน่กันแหน่อะไรนั้น
3: นักข่าวคงตีความก่อนเอาเพราะนักข่าวเป็นคนถามก่อน
2: นักข่าว
3: ก็คงรู้สึกถ้านักข่าวไม่รู้สึกนักข่าวไม่ถามหรอกว่านายกเนี่ยพูดขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งเนี่ยคุณรู้สึกอะไรไหม
2: ถ้านายกเขาต้องการสื่อให้ทั้งนักข่าวก็จับความได้อย่างนั้นแล้วก็คุณนันทวงศ์ก็จับความได้ก็แสดงว่านายกเขาก็สื่อได้ถูกต้องนะ
3: เพราะนักข่าวต้องรู้สึกก่อนเพราะนักข่าวถามแบบนี้คือเขาขอบคุณคุณทั้งหลายครั้งอ่ะคุณรู้สึกอะไรป่ะนักพงศ์บอกก็ควรจะพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าจะเชื่อเฉือนทางการเมืองได้ประโยชน์เดิมผมไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผมเองถ้านายกจะขอบคุณในฐานะที่ผมเคยทำให้ท่านได้เป็นนายกก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งนายกได้เช่นเดียวกัน
2: แต่ว่าก็เป็นตาบาปไปก็ต้องยอมรับสภาพไป
3: ก็ให้เขาไปแล้วกันแหละได้วันนี
2: ้ผมก็ตัดสินใจไปแล้วว่ายกไปแล้วมันทำยังไงไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นตราบาปอ
3: ่
2: ะ
3: แต่ถ้าคุณอนุทินไม่ไปตอกย้ำอะไรก็เป็นเสียงคุณอนุทินอีกันเน
2: า
3: ะ
2: ก็ถ้าไปเป็นร่วมรัฐบาลนะเขาก็คงไม่มีอ่ะที่เป็นฝ่ายค้านมันต้องสู้กันใช่ไหมจุดที่มันจะ
3: ชนกำแพงจนหัวโนบ้างอะไรต่ออะไรบ้าง
2: อัดเรื่องหัวสวงสวนี่ก็เรียกว่างานใหญ่นะแล้วนายกเขาถึงว่ากำลังใจเขาจะดูแสดงความว่าเขามีกำลังใจดีความเชื่อมั่นสูงก็ตามแต่ผมดูแล้วเรื่องนี้มัน
3: ออกอาการนะพี่ศาลเรียนได้คิดว่านายกมั่นใจนะพี่ไพศาลดิฉันว่าตั้งแต่เขาเป็นรัฐบาลมาขึ้นเดือนที่6เนี่ยเรื่องนี้เขาเสียอาการมากที่สุดอะเรื่องเศรษฐกิจไอ้ที่ว่าของจริงอะมันก็ยังแจกเงินก็พอผ่านไปได้ไอ้เรื่องนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมฮะประชาธิปัตย์ดันสามัคคีกับพรรคเพื่อกับพรรคประชาชนเวลาประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมันก็น่ากลัวอยู่นะคะดันจับเบื่อพรรคประชาชนได
2: ้ครับ
3: แล้วก็ยังมีใครอะมีพวกอดีตท่านวัดติงสมิธอาจารย์บวรศักดิ์ใครต่อใครไปนั่งพูดอีกฮะ
2: คนที่ดูเหมือนว่าก็ดูจะมีความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องที่
3: อาฆาตแค้นกัน
2: อาฆาตแค้นแต่ทางภูมิใจไทยก็ยังมีจุดยืนอะไรที่ต้องการให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลนะให้ศาลท่านชี
3: ้แล้วถ้าหากไปดูสื่อยักษ์ใหญ่อ่ะพี่ไพศาลคะหนักทุกวันสื่อที่ไม่ใช่คู่อาฆาตนะหนักทุกคอลัมน์
2: ครับ
3: ทุกวันทุกคอลัมน
2: ์นี่ผมยังไม่ได้ไปดูลงรายละเอียดที่คุณอดีตกกต.เอาไปขุดคุยคณะอนุวินิจฉัยชุดที่อะไรนะ36อะไร
3: ค่ะที่บอกว่าคุณสมชัย
2: ศรีทุติย

0: จิ้มมาเลย
1: ว่าจะเอาใครทั้งหมด7คนอ่ะแล้วก็เสด็จการสมชายเขาก็บอกว่าคือตัวเขาเป็น OSK เขาเป็นศิษย์เก่า
0: ค่ะ
1: คุณสมชายนี่คุณสมชายน่าจะรุ่นเดียวคุณเนวินนะนะคุณสมชายคุณวีระสมความคิดคุณเนวินเนี่ยพวกนี้น่าจะรุ่นเดียวกันเป็นสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าก็เป็น OSK แต่ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ไป
0: ยิ่งชีพก็เป็นค่ะ
1: แต่รุ่นยังรุ่นเด็กรุ่นห่างกันไปเหมือนกับลูกของเสียเปื้อลูกคุณสมศักดิ์
0: ลูกคุณเฉลิมก็เป็น
1: อันนั้น
0: เขาก็เรียนทางบ้านค่ะ
1: มันห่างกัน
0: ค่ะ
1: ก็โอเคก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเรื่องนะเรื่องของสว.
0: ก็คุณอนุทินน่าจะเครียดอยู่เหมือนกันกับเรื่องนี
1: ้ครับมันมีข่าวเรื่องหนึ่งนะคุณอันสื่อเวียดนามรายงานว่าโตโยต้ามอเตอร์เวียดนามได้รับอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่ากว่า283ล้านเหรียญสหรัฐหรือลาว 9,382 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งรวมถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 52,000 คันต่อปี บริษัทได้รับมติเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการลงทุนจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟูท็อกและได้รับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่12จากสำนักงานคลังประจำจังหวัดโตโยต้าเวียดนามจะดำเนินโครงการที่ครอบคลุมทั้งการประกอบและผลิตรถยนต์รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์หลากหลายประเภททั้งยังมีบริการประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์และการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันโครงการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มขอบเขตได้เพิ่มขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการประกอบและผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโตโยต้าการปรับปรุงสายการผลิตให้ทันสมัยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 28.6 เฮกเตอร์หรือราว178ไร่โตโยต้าเวียดนามมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงงานพ่นสีและโรงงานชิ้นส่วนโลหะในเดือนพฤษภาคม2027โรงงานทั้งสองแห่งจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคาดว่าทั้งสองโรงงานทั้งสองแห่งจะเริ่มผลิตได้ในปี2029ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำหรับผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ก็คือชิ้นส่วนประกอบครบชุดในประเทศเวียดนาม
0: เป็นรถไฟฟ้าเหรอคะ
1: ก็เป็นรถพลังงานสันดาปแต่ว่าจะมีโครงการรถไฟฟ้าอยู่ด้วยในการลงทุนรอบนี
0: ้เจ็บปวดมากนะ
1: โครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในแผนการเตรียมการพร้อมเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ในเวียดนามรวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วย การขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่มีต่อการลงทุนและการพัฒนาระยะยาวภายในประเทศ นายโอซามุฮิราตะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้าเวียดนามระบุว่าการรักษาเครือข่ายซัพพลายเออร์ของบริษัทและการเพิ่มสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเวียดนามจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านยานยนต์ของเวียดนามแล้วนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังคาดว่าจะช่วยสร้างงานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มรายได้จากภาษีพร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดฟูท็อกให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในภาคเหนือของเวียดนามฟูท็อกเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ลึกเข้าไปทางตะวันตกของฮานอยนะ
0: ค่ะ
1: และเดือนมีนาคม2026 Toyota เวียด

0: นามได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ณสำนักงานใหญ่จังหวัดฟูท็อกนะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงศูนย์ฝึกอบรมอาคารสำนักงานและสายการผลิตใหม่โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในเร็วๆนี้
1: ทำไมเขาไม่ผลิตในประเทศไทยอะคะในเมื่อเราก็มีความชำนาญขนาดนั้นแปลกมาก
0: ก็เขาก็แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นฐานใหม่ฐานหนึ่งโซยต้านะก็เท่ากับฐานการผลิตเขาก็จะมีที่ไทยที่เวียดนามแล้วก็ที่อินโดนีเซีย
1: อินโดนี่ก็เริ่มแล้วเหรอคะ
0: อินโดนานแล้ว
1: อ๋อมีนานแล้ว
0: รถโตโยต้าที่คนไทยใช้อยู่ซึ่งนำเข้าจากโรงงานในอินโดนีเซียนี่ก็มีเช่นโตโยต้า
1: อินโนวา
0: อินโนวาอาเวนซ่าเนี่ยอย่างน้อย2รุ่นเนี่ยก็คือจากโรงงานโตโยต้าที
1: ่อินโด
0: ที่อินโดแล้วก็ฐานใหญ่ของไทยนี่คือรถพิกอัพแล้วถ้าเป็นรถซาลูนก็จะเป็นเข้าใจว่าฐานใหญ่ของไทยก็จะเป็นพวกอัลติสพวกอัลติสพวกโคโรล่าตอนหลังก็จะเป็นพวกยาลิสพวกอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้ามา
1: ครับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะคะ เปิดเผยตัวเลขที่น่าวิตกสำหรับประเทศไทยนะคะว่าเรากำลังจะสูญเสียเรื่องเครือข่ายในการผลิตรถยนต์สันดาปของเราซึ่งมันมีซัพพลายเชนที่กว้างขวางแล้วแข็งแกร่งมากของประเทศไทยเนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีตัวเลขการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 29,89 คันเพิ่มขึ้นถึง 122% คิดเป็น 35.46% ของยอดขายทั้งหมดในขณะที่รถสันดาปนะคะพี่ไพศาลขายได้เพียงแค่ 7,600 คันรถไฟฟ้าขายได้ 20,000 คันรถสันดาปเนี่ยลดลงถึง 34% เห็นชัดว่ารถไฟฟ้ากำลังเร่งเคลื่อนอย่างเต็มที่เป็นกำลังส่วนรถยนต์แบบเดินถอยลงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไปดูที่โชว์รูมและกลับไปยังโรงงานมันจะมีคำถามเกิดขึ้นรถไฟฟ้าขายดีมากเดือนกรกฎาคมขายได้ทั้ง 20,000 คันรถสันดาปแค่ 7,000 คันเองแต่ปรากฏว่าตั้งคำถามว่ารถไฟฟ้าที่ขายดีนั้นผลิตที่ไหนเพราะว่า7เดือนแรกของปีนี้เราขายรถไฟฟ้าในประเทศไทยได้ถึง 125,411 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 100% ค่ะพี่ไพศาล 97.39% ขณะที่รถยนต์สันดาปใช้น้ำมันเนี่ยเราขายได้เพียง 46,924 คันหรือราว 37% ของยอดขายเพราะฉะนั้นความแตกต่างนี้กำลังกลายเป็นโจทย์ของอุตสาหกรรมเพราะว่าการเติบโตของตลาดไม่ได้หมายความว่าฐานการผลิตในไทยกำลังเติบโตด้วยนะคะพี่ไพศาลรถ1คันไม่ได้สร้างมูลค่าแค่ตอนส่งมอบกุญแจให้ผู้ซื้อแต่มีโรงงานชิ้นส่วนเหล็กพลาสติกยางระบบไฟฟ้าแรงงานวิศวกรการขนส่งศูนย์บริการธุรกิจต่อเนื่องมากมายอยู่เบื้องหลังหากรถที่ขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นรถนำเข้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งย่อมไหลออกนอกประเทศขณะที่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศอาจไม่เติบโตตามยอดขายเขาจึงเสนอให้ทบทวนโครงสร้างภาษีรถค่ะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยมีรายได้
0: ญี่ปุ่นเขาเสียเปรียบ
1: ตรงนี้น้อยมากเสียมากค่ะแล้วรถไฟฟ้ามีข้อดีอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการที่มันไม่มีการผลิตในประเทศไทยแล้วขายกันเป็นแสนๆคันแต่นำเข้าทั้งนั้นเลยอ่ะก็เจ๊งหมดสิคะโครงข่ายทั้งหมดในประเทศไทยเด้งขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐวันนี้นะคะ The issues ที่คุณเจริญสุขริมบรรจงกิจเขียนไว้แล้วก็สัมภาษณ์คุณสุรพงษ์เนี่ยที่ทำให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่รีบแก้มันจะมีปัญหาตามมาคือการออกแบบนโยบายไม่ควรมองจึงควรที่จะมองไกลว่ารถประเภทใดคือสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาว่ามันเกิดการลงทุนจริงในประเทศเท่าไหร่ไม่ใช่แค่เราสับสนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าซื้อเข้ามาขายหมดเลยแล้วทำลายระบบการผลิตในประเทศไทยหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นเขาบอกตัว

0: ตัวเลขมันเท่าไหร่นะ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ยังนำเข้าอยู่ผลิตจริงๆแค่ 26% ที่ผลิตและประกอบในประเทศเพราะว่ามันมียอดที่พุ่งพรวดขึ้นมามากก็เลยส่วนใหญ่หลายรุ่น
1: รถยนต์สันดาปเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราผลิตลดลง 34.49% เหลือเพียงแค่ 92,000 คันในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 73.13% ค่ะเป็น 47,000 เราผลิตได้แค่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 73% ผลิตได้ 47,000 คันแต่เราขายได้ถึง 125,000 คันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกดตัวเลขสิคะขายรถยนต์ไฟฟ้า7เดือนที่ผ่านมา 125,411 คันในขณะที่ทั้งประเทศผลิตได้แค่เสร็จ 47,000 คันเราเอาเข้ามากี่หมื่นคันล่ะไม่เรียกว่าแล้วธุรกิจห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมรถเราไม่เจ๊งวดเดียวเจ๊งวดไหนอะขายรถได้ 120,000 คันผลิตได้แค่ 470,000 อะค่ะก็เหมือนกับผู้บริหารโตโยต้าที่เขาพาดหัวที่เขาเขียนใน Facebook ว่าเราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมานะคะ
0: เนตะก็ไปแล้วนะ
1: คนใช้เราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมา
0: คนที่ซื้อใช้ก็ยังไม่รู้ว่าจากนี้ไปประคับประคองจะต้องเข้าศูนย์จะเข้าที่ไหนยังไง
1: ในบทความนี้เขียนดีนะคะประเทศไทยยังมีต้นทุนเดิมที่มีค่าทั้งโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนแรงงานฝีมือและเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมโยงกับตลาดโลกหากบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านไปได้ดีรถไฟฟ้าอาจไม่ใช่ผู้ทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะเป็นสะพานพาอุตสาหกรรมเดินไปสู่อนาคตค่ะแต่ไอ้ที่ทำอยู่ตอนเนี้ยซื้อเข้ามาใช้ล้วนๆขาย120,000ผลิตได้47,000จากที่เราเนี่ยผลิตแล้วส่งออกกลายเป็นว่าซื้อรถเข้ามาใช้
0: ม
1: ัน
0: ก็มีสาการที่เป็นตัวเร่งด้วยนะจังหวะที่เดือนน่าจะเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมที่มันเกิดการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วราคาน้ำมันปรับพุ่งขึ้นไปพรวดเลยทำให้คน
1: ตัดสินใจเร็วขึ้น
0: ที่กำลังลังเลจะซื้อรถจะซื้อไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเอ้าต้องเป็น EV ไปเลยนะก็คือคนซื้อรถ EV นะถ้าคิดว่ารถจะอยู่กับเราสัก10ปีนะก็คือคิดว่าใช้จนมันเป็นซากมันไม่ต้องไปคิดว่าจะขายต่อมือสองอะไรยังไงใช่ไหมเพราะ10ปีเนี่ยคือเท่าที่เขาการันตีไอ้เรื่องตัวแบตเตอรี่ที่เขาการันตีคุ้มครอง
1: ก็เหมือนซื้อโทรศัพท์ใช้อ่ะค่ะโทรศัพท์ใช้เสร็จคุณก็ทิ้งก็เท่ากับอายุรถของคุณนั่นแหละ
0: คร
1: ับ คิดว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์แล้วมันไม่คุ้มก็เหมือนกับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แล้วไม่คุ้มอะค่ะเหมือนกันโอ้โหเนี่ยคุณคนฟังข่าวบอกเราจัดรายการอะไรไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยไปเป่าแซกดีกว่า คุณอิสระชนมีด้วยงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนข่าวให้ใหม่ก็แล้วกันเอาข่าวนี้นะคุณต้องชอบแน่ๆเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มาแล้วมาแล้วมหานครรอบทิศนะคะช่วง 19:30 จนถึง 20:00 นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะถ่ายทอดเสียงไปยังวิทยุสมทในเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคุณผู้ฟังอยู่กันที่ไหนบ้าง นะคะทักทายมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95ได้นะคะ
1: ครับผมนี่ไงพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีนะครับพี่บวนคุณริษาพี่มีมีมี่นะครับมาแล้วค่ะประจำเราทั้งนั้นพี่สัสิมานะครับพี่ละเมียดสวัสดีนะครับนะฮะก็วันนี้70กว่าท่านนะครับที่ฟังสดอีกแล้วก็อีกเป็นล้านเลยนะครับทางวิทยุ
0: เคลมอีกแล้วเคลมอีกแล้วเคลมอีกแล้วเป็นล้าน
1: มาเดี๋ยวนะช่วง10อันดับนี้ก็นะจะใกล้ตัวมากขึ้นนี่นะครับมาข่าววันนี้มีอะไรเดี๋ยวรวบรวมมาให้รับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะมาเริ่มกันเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: ใกล้ใกล้ตัวเราก็คือฝนก็ยังตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะ
1: ใช่ไหมอากาศเป็นไงพี่ช่วงนี้
0: ฝนยังตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกและภาคตะวันตกด้วยนะคะภาคตะวันออกด้วยนะคะเพราะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยให้ระมัดระวังนะคะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะช่วงนี้เนี่ยทางสทนชนั่นคือสำนักเขาเรียกอะไรสทนชนะคะสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเขาเตือนแล้วแหละว่า4จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงให้ระวังเลยนะคะก็มีที่สกลนครบึงกาฬอุดรธานี5จังหวัดสกลนครบึงกาฬอุดรธานีนครพนมแล้วก็หนองคายด้วยให้ระวังนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีน้ำโขงเนี่ยจะสูงระดับน้ำโขงเนี่ยจะสูงขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง2เมตรถึง4เมตร88เซนติเมตร 4.8 เมตรอ่ะ4เมตร8เซนติเมตรก็เยอะนะจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะจากปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีฝนตกหนักอยู่ตอนบนเนี่ยที่ของลาวแล้วก็น้ำจะไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีที่ลาวคาดว่าระดับน้ำที่หนองคายเนี่ยจะสูงกว่าระดับวิกฤต28เซนติเมตรแล้วก็บึงกาฬเนี่ยจะสูงกว่าวิกฤตถึง 1.1 เมตร22เซนติเมตรค่ะเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะก็ขอให้หน่วยงานแล้วก็ประชาชนต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาคือหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารให้เฝ้าระวัง4จังหวัดนี้นะคะหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารแล้วระวังกันด้วยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเก็บของไว้เลย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: นี่ใครมีทองเนี่ย15บาทเก็บไว้ในบ้านนี่เมื่อก่อนอาจจะแบบคือเขาอาจจะเก็บมาตั้งแต่บาทละ 7-8,000 บาทละ10,000 กว่านะ
0: 600,000
1: อะไรอย่างเงี้ย15บาทเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดูยังไม่มีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย15บาทมันเท่าไหร่พี่บาทละ
0: คุณ7คุณ
1: 70,000 จมกลมนะ
0: จมกลมไปก่อน
1: โอ้โหก็เกือบล้าน
0: ใช่เกือบล้าน
1: มีทอง15บาทที่เกือบล้าน
0: เกือบล้าน
1: ล่าสุดที่นนทบุรีนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าช่วยด้วยครับคนร้ายเป็นสาว2ปีนบ้านเข้ามางัดเอาทองคํา15บาทนี้ไปครับพี่
0: เก็บที่บ้านเหรอ
1: เก็บไว้ที่บ้านก็อย่างที่บอกบางทีถ้าเรามีทอง15บาทเนี่ยตั้งแต่สมัยทองแบบบาทละหมื่นกว่าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบ
0: ปกติทองเขาก็ไม่ได้เก็บเข้าตู้เซฟหรอกเพชรต่างหากเขาจะไปเก็บทองในปกติเขาจะเก็บไว้ที่บ้านนั่นแหละ
1: ใช่นี่แหละนะครับเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าโอ้โหไปแจ้งความแล้วนะฮะให้ตำรวจสภ.บางบัวทองนะครับช่วยดำเนินการตรวจสอบเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับจับภาพเอาไว้ได้ตอน 5:00 ที่ผ่านมานะครับเธอเนี่ยออกไปขายของ

0: ก็กลับเข้ามาบ้านตอน11โมงเช้าพบว่าตู้เก็บของภายในบ้านแล้วก็ประตูชั้นล่างเนี่ยนะครับมีร่องรอยถูกงัดแงะทรัพย์สินหายไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งสร้อยข้อมือสร้อยคอจี้ทองคำแหวนทองคำนะครับแล้วก็เงินสดอีก 10,000 ทองเนี่ยน้ำหนัก 13.50 สตางค์โอ้โหนะฮะไปย้อนกล้องวงจรปิดดูเจอผู้ชายผมยาวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในซอยนะแล้วก็กล้องของเพื่อนบ้านเนี่ยบันทึกภาพนะครับคนร้ายสะพายกระเป๋าเป้ปีนรั้วเข้ามาในบ้านตอนประมาณ10โมงกว่าโอ้นี่คาดกันนิดเดียวนะเพราะเธอกลับมาที่บ้านเนี่ยประมาณ11โมงคนร้ายเนี่ยงัดเข้ามาประมาณ10โมงกว่าๆนะครับสะพายกระเป๋าชุดดำนะก็เอาทรัพย์สินออกไปโอ้เธอบอกตอนนี้ขอให้ตำรวจช่วยหน่อยหมดตัวเลยครับนี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะฮะนะก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจบางบัวทองนำกำลังไปจับกุมได้แล้วนะครับนายพีระโรจน์อายุ27ปีนะฮะรับสารภาพนะครับว่าเข้าไปก่อเหตุขโมยทองคำจริงติดหนี้ครับอยู่ประมาณ 50,000 บาทเล่นพนันแล้วเป็นหนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ก็เลยไปงัดบ้านหลังนี้ไม่คิดเลยว่าบ้านหลังนี้จะมีทองมากขนาดนี้
1: แสดงว่าคนที่ต้องการมางัดบ้านก็แค่เห็นว่าบ้านนี้มันถ้าทำเป็น
0: น่าจะมีปรากฏว่ามีเยอะกว่าที่คิดเลยล่ะ
1: ต้องรู้จักแหละต้องรู้จักอ่ะ
0: พอได้มาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าก็เลยแบ่งทองคำนะอันแรกไป2บาทไปขายได้เงินมา 130,000 ก็ไปจ่ายหนี้ละ 50,000 เหลือเงินสดอีก 80,000 ก็เตรียมไปหมุนนะเพิ่มกำไรหรือจะเป็นหนี้ต่อไม่รู้จะไปเล่นพนันต่
1: อ
0: โอ้โหนะครับถูกจับซะก่อนนะเจ้าของบ้านบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับตำรวจที่สามารถตามจับผู้ต้องหาได้เร็วขนาดนี้นะก็เดี๋ยวต้องดูแล้วว่าของกลางที่เหลือเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ไหนอย่างไรแล้วจะได้คืนทั้งหมดไหมนะครับเพราะเขาขายไปแล้ว2บาทนะ
2: ฮะมหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8ตอนนี้เขาบอกโควิดกลับมาระบาดอีกเนาะอย่างตอนนี้ที่เรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้นนะประมาณ50คนแต่ส่วนใหญ่อาการก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดอีกหลายคนด้วยตอนนี้เรือนจำที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนก็คือแดน1แดน3แล้วก็แดนแรกรับเป็นเวลา1เดือนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็การควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำนะคะที่เรือนจำนางรองเนี่ยเขาบอกมีผู้ต้องหาทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยคุมขังอยู่ 2,300 คนค่ะทางผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยบอกว่าตอนนี้เรือนจำพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายคนนะคะจึงจำเป็นต้องหามาตรการด้านสุขอนามัยแล้วก็การรักษาแล้วก็แยกผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยเนี่ยให้อยู่ตามพื้นที่ที่กำหนดนะคะเพื่อจะดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็มีมาตรการให้แยกตัวออกมานะคะสำหรับมาตรการผู้ป่วยที่เป็นโรคหิดเนี่ยต้องย้ายผู้ต้องขังจากแดน2แล้วก็แดน3แล้วก็แดนแรกรับไปรวมไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ดูแลด้านสุขอนามัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มด้วยต่างๆเหล่านี้ส่วนโควิด-19 เนี่ยมีผู้ต้องขังติดเชื้อประมาณ50คนอาการก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็ต้องจำเป็นต้องงดเยี่ยมญาติในแดน1แดน3แล้วก็แดนแรกรับเป็นเวลา1เดือนเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการไม่รุนแรงก็จริงแต่เรือนจำก็ต้องควบคุมโรคอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องปิดมาตรปิดนะคะการงดเยี่ยมก่อนอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวปิด30วัน1เดือนค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ออช่วงนี้คนพูดถึงที่พี่กวยบอกคนกังวลคนกลัวโควิดกันเยอะตามโรงเรียนเด็กก็ป่วยเยอะวันนี้กรมควบคุมโรคเลยต้องแถลงออกมานะครับแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยนะฮะออกมาดูก็น่าเป็นห่วงระดับนึงแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคบอกว่าแต่ถ้าเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอัตราการป่วยตายของโควิดเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่า2ปีที่แล้วคือในช่วงเดียวกันเนี่ยนะครับอัตราการป่วยตายเนี่ยปีนี้คิดเป็น 0.2% ถ้า ถ้าปีที่แล้ว 0.3%

0: แล้วถ้าย้อนกลับไปปี67 0.4% นะครับก็ยังถือว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ได้รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว15คนนะครับจากโควิดนะทำเล่นไปก็ถือว่าไม่น้อยนะพี่นะแล้วก็ป่วยสะสม 99,691 คนอันนี้นับถึง31สิงหาคมนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคมมีคนติดโควิดแล้ว 99,691 คนเสียชีวิตไป15คนนะฮะแต่เขาบอกว่าที่น่าห่วงนะฮะวันนี้คุณหมอเนี่ยนะครับโดยคุณหมอเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะฮะของกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับอาจารย์บอกว่าที่น่าห่วงตอนนี้พี่กล้วยไม่ใช่โควิดนะไข้หวัดใหญ
1: ่ oh.
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าดูเทียบกันเนี่ยนะฮะถึง30สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยโควิดของเรา 99,000 กว่าคนใช่ไหมแต่ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ 333,000 กว่าคนตายแล้ว48คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โควิดนี่ตาย15นะฮะแต่ไข้หวัดใหญ่นี่ทำคนตายไปแล้ว48นะก็ถือว่ามากกว่าแล้วที่สำคัญไข้หวัดใหญ่เจอมากในเด็กวัยเรียน 5-9 ปีนะครับกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ที่สำคัญ 90% นะฮะของผู้เสียชีวิตไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
1: ่สำหรับพี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะ
0: ก
1: ็พี่ฉีดเกือบทุกคนนี่เลย
0: ถ้า65อัพเนี่ยได้ฉีดฟรี
1: อ
0: ยู่แล้วเข้าเป๋าตังค์แล้วก็เป๋าสุขภาพแล้วก็ระบุวันได้เลยนะครับแล้วท่านก็ไปตามศูนย์สาธารณสุขไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับไปศูนย์สาธารณสุขเพิ่งกดจองให้คุณพ่อคุณแม่ไปเม
1: ื่อ
0: เดือนที่แล้วเพราะใคร65ก็จองได้ฟรีเลยแล้วใครยังไม่ถึงก็อาจจะต้องยอมเสียเงินหน่อยเนา
1: ะ
0: บางที่ก็400 500 600ก็แล้วแต่ก็ไปฉีดไว้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ย 90% คือคนที่ตายนะไม่ได้ฉีดวัคซีน
1: คือวัคซีนเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ใช่ว่าฉีดแล้วไม่เป็นนะติดแต่ว่าอาการมันจะไม่รุนแรงนะมันจะไม่รุนแรงโดยเฉพาะนี่แหละผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นจริงต้องฉีดอย่างเมื่อก่อนเวลาพ่อแม่พี่ยังอยู่เนี่ยพี่ก็ฉีดทุกปีเลยนะต้องฉีดเอาไว้
0: ใช่นะครับอย่างน้อยถ้าพูดถึงความน่ากลัวโควิดก็ระบาดแต่ไข้หวัดใหญ่คนติดเยอะกว่านะถ้าดูตัวเลขแบบนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะคะเราจำกันได้ไหมว่าในเรื่องของไอ้เรื่องน้ำอ่ะนะที
0: ่เหมือนดินโคลนถล่ม
1: ดินโคลนถล่มที่ภูเขา
0: ในหนังเลยใช่ไหมพ
1: ี่เนปาลนั่นน่ะที่เนปาลเนี่ยน้ำท่วมฉับพลันเขาเรียกว่าอะไรถล่มพังกันพังถล่มของทานน้ำแข็งที่เทือกเขาฮิมาลัยนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วก็ทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กับอีก3คนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สิมีผู้สูญหายอย่างมากเลยนะ 4,462 คนภารกิจตอนนี้ก็ทางกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลังมวลน้ำเย็นก้อนหินเศษซากพังถล่มของทานน้ำแข็งเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้ทีมกู้ภัยก็กำลังค้นหาคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ100คนคือตอนนี้มีคนงานเหล่านี้เขายังติดอยู่ตามในอุโมงค์อ่ะอุโมงค์ข้างบนเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องบินฮอขึ้นไปนะแล้วใช้อุปกรณ์ทั้งขุดทั้งเจาะแล้วก็ไประเบิดเปิดทางผ่านโคลนแล้วก็เศษซากต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถอ่ะโอ้แต่เขาบอกบางทีก็สามารถนำแต่ว่าก็เป็นเพียงร่างผู้เสียชีวิตแล้วอ่ะคือเขาติดอยู่ในอุโมงค์อ่ะต้องคิดโอกาสรอดก็มันเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเนาะ
0: ครับ
1: โอกาสรอดมันก็จะเป็นมันน้อยลงเรื่อยๆอ่ะ
0: มันต้องปฏิหารจริงๆอ่ะ
1: ใช่น้อยลงเรื่อยๆเลยนะจริงวันนี้โฆษกกองทัพเนปาลบอกว่าตอนนี้เจ้าที่ยังเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยในอุโมงค์ต่อไปโดยการส่งทหารลงพื้นที่แล้วก็เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วยนะคะตอนนี้เขาบอกห้องเก็บศพในเนปาลเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนเต็มความจุทางการจึงเริ่มฝังศพที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้หลายร้อยคนหลังจากเก็บดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ตอนนี้ถ้าเกิดคนที่แบบลูกไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแล้วไปหายไปทำไงอ่ะถ้าเกิดกลายเป็นศพที่ไม่ได้เก็บไว้ในห้องเย็นอ่ะน้องไปฝังไว้เขาบอกก็เดี๋ยวใช้ดีเอ็นเอไปตรวจแล้วคงต้องขุดขึ้นมาแน่เลยน้องเนาะ

0: จะได้เอาโห
1: แล้วเขาหาร่าง
0: ใช่เพื่อจะหาร่าง
1: กัน
0: เรื่องทุลักทุเลมากเขาบอกตอนนี้ก็ยังพบศพอีกอย่างน้อย17คนที่ถูกกระแสน้ำพัดไปไกลถึงพื้นที่ในอินเดียค่ะโอ้โหเขาบอกตอนนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากแล้วก็ยังค้นหาข่าวของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายต่างๆเหล่านี้โอ้ภัยพิบัติเหล่านี้นะคะใครจะเชื่อนะดงนะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: หานครโรคทิพย
13: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
14: มหานครรอบทิศอันดับ5
15: นั่งดูสถิติใช่ไหม
16: ใช่ครับผม
15: ดูเศรษฐีใหม่เขา
16: เออนะก็อันดับ5ไปเลยแล้วกันนะฮะข่าวนี้นะวันนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยคนที่ถูกสลากดิจิทัลในเป๋าตังค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่งวดนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น23คน
15: ค่ะ
16: คนที่ถูกเยอะที่สุดงวดนี้เนี่ย4ใบมีคนเดียวครับคนเดียวเลยที่ซื้อ4ใบแล้วก็เลขรางวัลที่1ได้ไป24ล้าน
15: ก็ถ
16: ือ
15: ว่าน้อยนะปกติคนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะซื้อเยอะกว่านี้นะ
16: ซื้อ10ใบ8ใบก็มีก็แล้วแต่งวดแต่งวดนี้นะฮะแค่4ใบถูก3ใบมี2คนนะครับถูก2ใบมีคนเดียวแล้วที่เหลือนะครับถูกคนละใบคนละใบคนละใบเนี่ย19คน
15: แบ่งกันไป
16: แบ่งกันไปแล้วคนละ6ล้านนะก็เมื่อกี้คุยกับพี่กวยกับพี่ช้างอยู่นะครับว่าแม่ถ้าพวกที่1ใบนี่เขาขอสักนิดนึงนะขอสัก2ใบอ่ะนะ

0: กลายเป็นเศรษฐียิ่งกว่านี้อีกนะ
1: แต่พฤติกรรมอะอย่างถ้าเกิดพี่เนี่ยเวลาซื้อในสลากดิจิตอลนะพี่ก็ซื้อใบหนึ่งนะคือเลขละใบ
0: เข้าไปกดหาเพิ่มแน่เลยอะ
1: ใช่ไ
0: หมพี่เอาไปกดเลขเดิมเนี่ยหาเพิ่มบางคนขี้เกียจ
1: อ๋อบางคนเขาจะกด
0: ติ๊กไปเลยใช่ไหม
1: แต่บางทีมันก็มีเลขนะมันถ้าเกิดซื้อแบบแรกๆนะก็จะมีของใหม่ก็มีใช่ไหม
0: มีแต่ต้องกดเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมก่อนไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะก็ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับเนี่ยฮะ23คนที่ถูกรางวัลที่1งวดนี้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้ากองสลากบอกว่างวดของวันที่16กันยายนนะจะมีรางวัลที่1 31ใบแน่นอนทุกคนหวังจะเป็น1ใน31นะ1ใน31ใบนะครับอ่ะพรุ่งนี้ลุ้นกันนะฮะ6โมงเช้าม
2: หานครรอบทิศอันดับ4
1: เดี๋ยวพี่จะซื้อสักใบนึงพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้กดติดไว้พี่เผื่อดวงมันเป็นของเราม
1: าดูเด็กจบใหม่ว่างานนะคะโดยธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าทำไมเด็กจบใหม่ถึงว่างานนะเมื่อใบปริญญาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไปเขาบอกว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนทั่วโลกเลยนะเพิ่มขึ้นเป็น 12.4% ในปี2025ถ้าคิดเป็นจำนวนคนก็คือ67ล้านคนอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปีโอ้เด็กจบใหม่แล้วเนี่ยขณะที่เยาวชนกว่า257ล้านคนทั่วโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ในการจ้างงานการศึกษาหรือการฝึกอบรมเขาทำงานเป็นไอ้นี่เจ้าของธุรกิจเปล่าบอกการหางานของคนรุ่นใหม่เนี่ยยากขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตช้าการสร้างงานใหม่แล้วก็ทักษะที่นายจ้างต้องการซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็ AI เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะงานระดับเริ่มต้นบางประเภทนะคะเขาบอกว่าไตรมาสที่2ในปี2026เนี่ยพบว่าที่ประเทศไทยมีคนว่างงานอยู่ 400,000 คนหรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.95% ในจำนวนนี้เนี่ยมีอีก 192,000 คนเป็นผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนไทยเนี่ยยังคงเผชิญปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับความต้องการหรือคือสกิลอ่ะกับความต้องการของตลาดเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเปิดเผยเดือนกรกฎาคมปี2026นี่แหละบอกว่าแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,000 อัตรานะขณะที่มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยกว่า 25,000 คนก็อยู่ระหว่างการหางานแสดงว่ามันไม่แมทกันอ่ะคือเขาก็มีการมีตำแหน่งงานอยู่แต่ที่จบมาเนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้มันไม่แมทกันนะเนาะเขาก็บอกว่าใบปริญญาเนี่ยยังมีคุณค่าแต่ในตลาดแรงงานวันนี้ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแหละประสบการณ์ทักษะเชิงปฏิบัติความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI แล้วก็ทักษะของมนุษย์เนี่ยกำลังจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะโอ้ AI นี่ก็กำลังจะเปลี่ยนงานแรกของคนรุ่นใหม่เลยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะจบแล้วก็ทำงานแล้วก็สอบบางคนเด็กเขาก็ทำงานก่อนเรียนจบด้วยซ้ำไปเป็นเจ้าของกิจการนู่นนี่นั่นคือเดี๋ยวนี้มันมีงานเยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่ตำแหน่งงานอะดงนะทั้งทำคอนเทนต์ไม่เห็นเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: คอนเทนต์ทำเห็นไหมได้ยอดเยอะไม่เห็นแล้วเพื่อนรักกันยัง
0: ช่องตัวเองเผลอนะ
1: รวยกว่าอีกอะ
0: รวยกว่า
1: ดีแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียวได้เงินล้านแล้วอะ
0: ครับผม
1: อย่างวันก่อนพี่จำได้ไหมพี่กระพอยอะพี่กระพอยเขาเป็นดาราใช่ไหมแล้วเขามีบ้านมีรถมีอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อที่ดินอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะเขาเร็วมากเลยอะบางคนแบบความตั้งใจจริงความสนใจเนี่ยแล้วก็ความขยันอดทนนะแล้วก็จับจุดได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเร็วนะดง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3พาไปดูสาวทอมคนนึงนะครับมีปัญหาในชีวิตก็ตัดสินใจนะฮะรมควันตัวเอง
1: ด้วย
0: นะครับหนีปัญหานะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดู่จังหวัดเชียงรายนะครับตำรวจสภ.บ้านดู่นะฮะรับแจ้งว่ามีหญิงสาวนะครับนะก็ตัวแข็งแล้วล่ะเสียชีวิตมาไม่น่าต่ำกว่า 4-6 ชั่วโมงแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบกระดาษ A4 นะครับเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินนะฮะสั่งเสียบอกว่าขอโทษที่ตัดสินใจทำแบบนี้ไม่มีทางออกแล้วจริงๆรักพ่อแม่มาก

0: นะดูแลตัวเองด้วยไม่อยากเป็นภาระใครแล้วลูกมีหนี้สินที่ยืมจุดๆๆคนนี้นะมาประมาณ 100,000 บาทช่วยให้เงินพี่เขาไปด้วยขอโทษที่ทำแบบนี้ขอโทษที่ทำให้เสียใจบ่อยๆครั้งนี้สุดท้ายแล้วจริงๆโอ้เนี่ยฮะอย่างนี้พ่อแม่นะเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะพี่นะพอเมื่อวานแม่กับพ่อนะฮะเดินทางมาเจอศพนะฮะลูกเนี่ยนะฮะก็ร่ำให้แทบขาดใจเหมือนกันบอกว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะคิดสั้นแบบนี้ลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายมาทำงานที่ห้างนะฮะเพิ่งกลับบ้านไปเนี่ยนะครับเมื่อ30สิงหาที่ผ่านมาก็เข้ามาโผกอดพ่อแม่แล้วก็ร้องไห้แต่ตอนนั้นลูกก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟังนะฮะก็คิดว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะก็ได้แต่ปลอบเพราะยังไม่อยากจะถามตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายลูกก็ตัดสินใจรมควันในรถเสียชีวิตโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: เกิดเหตุของนักเรียนขาสั้นดงขาสั้นเปิดศึกกันกลางถนนเลยนี่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองตำรวจสภ.บางปูสมุทรปราการเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะนี่ก่อเหตุกันที่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรแพร่กษา2หน้าตึก38นะคะก็มีเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็มูลนิธิร่วมแต่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ไปเจอเด็กผู้ชายม.2 อ่ะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่แหละก็ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะคนแรกเนี่ยถูกมีดฟันเข้าที่แขนขวาอันนี้ได้รับบาดเจ็บหนักเลยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือมีร่องรอยของการบาดเจ็บจากของมีคมแต่อาการไม่สาหัสสอบถามนักเรียนที่รับบาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยมาขี่รถจักรยานยนต์มาทั้งหมด7คนแวะเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งพอจะขี่รถออกจากปั๊มเท่านั้นแหละก็ไปเจอกับนักเรียนมัธยมต่างสถาบันอีกฝ่ายก็เข้ามาท้าทายจะเอาป่ะจะเอาป่ะดงเอาป่ะ
0: เ
2: พราะตัวเองกำขับมา7คนก็บอกมาเรียนหนังสือไม่ได้มาหาเรื่อง
0: ม
2: ึงคู่กรณีก็ไม่ชักอาวุธมีดขึ้นมาเลยแล้วก็ไล่ทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: มอต้นนะเนี่ย
2: มอต้นเนี่ยขาสั้นมอสองอ่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: โอ้ยตายไปเรียนเดี๋ยวนี้มันก็เนาะต้องเนาะตำรวจก็เลยตอนนี้เดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วก็วงจรปิดดูกล้องวงจรปิดด้วย
0: จะหมดอนาคตเอานะ
2: เนาะแค่มอสองเองไงแค่แบบว่าขับมาขี่มา7คนไปเจอคู่ต่างสถาบันอาจารย์ป้าอาจารย์ป้ามีมีดอันนี้คือตั้งใจเลยป่ะหาเรื่องเลยอ่ะ
0: เนาะ
2: อืม
0: ครับอ่ะหมดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับนะฮะที่ติดตามกันพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอเรากันใหม่นะพี่กุ๋นนะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาล ัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพ

มหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัว

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: งค่ะสนุกสนานกันนิดนึงนะคะช่วงต้นชั่วโมงหัวค่ำแบบนี้นะคะเคบอจากปลายกนกพรค่ะห้ามตัวจากมินตราอินทิราค่ะฟิชเชอริงกับออร์แกนิกนะคะและปิดท้ายด้วยมักอ้ายไลเดอร์จากกวางจิรพันธ์ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับพาวซ่าลาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมดาวมหานครเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์ค่ะนะคะก็ดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรมาขอหลังไมค์กันได้ค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะเข้ามาแล้วช่องทางนี้นะคะไลฟ์สดกันอยู่นะเข้ามากดไลค์กดหัวใจรัวๆกันได้เลยค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเรียกขึ้นรถไฟแล้วนะคะ SMS ที่เบอร์489400นะคะช่องทางนี้ก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางนี้เนี่ยใครที่อยากจะเชียร์ศิลปินคนไหนนะคะแม่บ้านไหนด้อมไหนนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาขอเพลงกันได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะรวบรวมคะแนนด้วยนะช่องทางนี้หลังไมค์แล้วก็รวบรวมคะแนนด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วรถไฟมาแล้วนะคะรถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันที่1กันยายนนะคะอุ๊ยต้นเดือนกันยายนแล้วอ่ะเผลอแป๊บเดียวเองใกล้ๆจะแบบว่าปลายปีแล้วนะเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของใครหลายๆคนด้วยนะคะเป็นยังไงคะถูกกันบ้างไหมคะคุณผู้ฟังได้โชคได้ลาภกันบ้างไหมวันนี้นะคะมาบอกกันหน่อยสำหรับพิมดาไม่ได้ค่ะไม่ได้ซื้อไม่ทันค่ะรอบนี้งวดนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวรองวดหน้าก็ได้นะคะงวดหน้ายังมีพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะพี่สำรองนะคะน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะน้องไบถามว่าธีรพงษ์หายไปไหนนั่นนะสิแล้วธีรพงษ์หายไปไหนแล้วไปสืบมาให้หน่อยเร็วพี่ปุญญวัฒน์นะคะสวัสดีด้วยพี่สำรวยก้าวพิทักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี

ใครอีกพี่ปัดนะคะเมืองกรุงด้วยนะคะพี่ดพี่ตรินกฤตนะคะสวัสดีรุ่นน้อง BNK 48และ CGM 48ใช่ไหมใครเนี่ยสวัสดีใครเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกอุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่หนูเพ็ญภกากุลนะคะพี่โอ๋เนาะแล้วก็พี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็มีพี่เดี๋ยวนะพี่ปัดเจปัทมาใช่ไหมคะพี่แม่มนพกรนะคะพี่สำรองบอกว่ารอดครับมีติดปลายนวมโอ้ยก็ยังดีนะยังได้โชคได้ลาบได้นิดหน่อยก็ยังดีนะคะเสียเปี๊ยกคนนำไงจะใครล่ะนะคะพี่ประยงค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วล่ะนะทักทายกันประมาณนี้พี่สำรวยก้าวิทักษ์พี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่วิจิตรทักทายแล้วเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคุณผู้ฟังพี่มาลายแย้มคลีพี่ดาวประสุขครับผมนะคะแล้วก็นี่แหละเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆประมาณนี้นะคะหมดแล้วพี่จันเพ็ญที่ชอบด้วยนะคะรถไฟออกก่อนนะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ใครที่ไม่เคยโทรหน้าใหม่เลยหรือว่าโทรบ่อยๆแต่ว่าไม่เคยติดเลยไม่เคยได้หน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยลองโทรมานะคะเพราะว่าวันนี้สายหน้าใหม่ก็ค่อนข้างบางเบาคุณผู้ฟังอาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะไม่ถูกหวยแต่อาจจะได้คุยสายหน้าใหม่ก็ได้นะวันนี้หลังจบเพลงนี้มารับสายกันค่ะ

0: 2เพลงจัดให้เลยกันมาดิคะจากยิ่งยิ่งกนกนันนะคะหาแฟนใหม่ใกล้ฉันจากเบลนิพาดาค่ะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทาย1สายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิงดา

0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
1: พี่วาสนาจ้า
0: พี่วาสนานี่เองพี่วาสนาโทรจากที่ไหนนะ
1: เรียกพี่วาสก็ได้จ้า
0: อ่ะพี่วาสโทรจากที่ไหนคะพี่วาส
1: จากประเวศจ้า
0: จากประเวศใช่ไหมทำอะไรอยู่คะตอนนี
1: ้นั่งจิบเบียร์เขาช่องอยู่จ้า
0: เดี๋ยวเบียร์มีเขาช่องด้วยเหรอเขาช่องเป็นเบียร์เหรอเ
1: ออนึกเอาน
0: ึกเอาใช่ไหมนั่งจิบอะไรเย็นๆอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เป็นยังไงเอาฝนตกอุ้ยบรรยากาศกำลังดีเลยอ่ะ
1: โอ้โหสบายมากพัดลมไม่ต้องเปิดเลย
0: อ่าแล้วก็จิบอะไรเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะ
1: จ้า
0: ใช่ไหมอยู่กับใครคะ
1: พี่อยู่คนเดียวจ้า
0: เอานั่งจิบคนเดียวก็ได้เหรอเนี่ย
1: จ้าสบาย
0: สบายเลยใช่ไหมบิ้วอารมณ์คนเดียวได
1: ้จ
0: ้
1: า
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่วาด
1: พี่วาดขอเลือกกูช่างอำเภอของเจนนี่จ้า
0: ได้เลยอุ้ยเปิดผับเองด้วยนะ เออเปิดเพลงสนุกสนุกขอเพลงสนุกสนุกด้วยฝนก็กำลังตกเลยใช่ไหมแล้ววันนี้พี่ว่าได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับเขาไหม
1: โอ้พี่ซื้อ02อ่ะ
0: โอ้ออกอะไรอ่ะ212ซื้อ02ออก212ใช่ไหมแล้วข้างล่าง
1: ไม่ร
0: ู้อ่ะข้างล่างแล้วพูดผิดเลขท้าย2ต
1: ัวเมื่อ2วันก่อนพี่สิรินทามาเข้ารายการน่ะ
0: ค่ะ
1: แกเคยบอกว่าแกฝันเห็นโรงกับอะไรนะรัชกาลที่4พี่ไม่ซื้ออ
0: ๋อจริงๆต้องเป็น04ใช่มั้ยต้องตีเป็นเลข04ใช่มั้ย
1: ใช่
0: นะ
1: พี่เจ็บใจตัวเองมากเลยอ่ะ
0: เจ็บใจนะไม่เป็นไร
1: ใช่
0: เดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่พี่ว่า
1: ตรงๆเลยอ่ะว่าฝันรัชกาลที่4กับฝาโลงกับเลย
0: ใช่มั้ยพี่ทานี่เขาเจ้าแม่เหมือนกันนะเขาให้หลายงวดแล้วนะถูกกันหลายคนแล้วนะจากพี่ทาเนี่ยใช่มั้ย
1: พี่ไม่พี่โง่เองอ่ะ
0: ทำไมไม่บางทีเราก็นึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะเป็นเลขนี
1: ้ใช
0: ่เออไม่เป็นไรพี่ว่าเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่
1: โอ้โหคิดใจตัวเองมากเลย
0: นี่แหละวันนี้ดื่มเครื่องดื่มย้อมใจ
1: จ้
0: าแล้วก็เต้นสนุกๆไปด้วยนะคะ
1: จ้า
0: โอเคนะขอบคุณมากมากเลยนะพี่ว่าที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะ
1: จ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวไปสนุกกันต่อกับเพลงนี้แหละเพลงมาแรงกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโสดผัวทิ้งขอเอวแรงๆเลยนะคะ

0: ะค่ะโสดผัวทิ้งจากน้องกล้วยครองหอยโข่งนะคะน่าจะหยิบมาจากงานตลอนฮิตติดตลาดที่ไหนสักตลาดนึงนี่แหละนะคะหยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะแล้วก็มีหลังไมค์ขอไว้ด้วยพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะคะวันนี้ได้ฟังแล้วนะโสดผัวทิ้งนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลือนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมมีตัวยาโคตรายมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: รามาโซนครีมมีตัวยาโคตรายมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเลือนเชื้อรารามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีใครไม่ถูกเลขถูกเบอร์บ้างนะคะไม่ถูกเลขถูกเบอร์ยังไม่พอนะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเหมือนกันนะคะรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะจะช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวค่ะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นะคะหรือ 0.90% ต่อเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักประกันด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยวันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคน

0: สบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ใหม่ของอ้ายจากอ้ายมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์พี่แจ๊สศรีสะเกษค่ะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์อีกแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยโทรเลยนะคะหรือว่ายังไม่เคยโทรติดหน้าไมค์เลยโทรมาได้ตอนนี้นะคะ022481366ค่ะโทรมาจองสายกับแป้งโกะคนสวยเอาไว้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะขอเข้ามาทางหลังใหม่อีกแล้วพี่พินจากลพบุรีนะคะจัดให้เลยละหมาดอารมณ์แหมวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังเต็มที่เลยนะขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงหลังใหม่มาด้วยชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ได้รับทราบความเสียหายจากกรณีที่ไทยใช้ MK 84ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีโจมตีว่าต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบอย่านำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องใช้หลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเช่นกันคำถามง่ายๆคือสารอะไรพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการใดตรวจและผลตรวจสอบอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลประเทศไทยไม่กลัวการตรวจสอบแต่ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวหากมีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการ

0: คุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายและสถานการณ์ในพื้นที่ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องการยกเว้นครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติมประเสริฐยันเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไม่มีปิดกั้นนายประเสริฐชันทะรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ออกประกาศกดดันโรงเรียนในสังกัดไม่ให้รับเด็กจากค่ายผู้ลี้ภัยออกมาเรียนในโรงเรียนไทยจนทำให้เด็กต้องพ้นสภาพการเรียนกลางคันว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนแต่เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายอพยพซึ่งตามระเบียบกฎหมายสามารถไปทำการเรียนการสอนในค่ายได้ที่ผ่านมาที่มีการอนุโลมด้วยความจำเป็นบางอย่างก็ให้ไปเรียนนอกค่ายอพยพได้แต่หลังปรากฏประเด็นขึ้นมากระทรวงศึกษาธิการได้ออก2แนวทางคือรูปแบบของการจัดการศึกษาในค่ายให้ถูกต้องและเร็วๆนี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลกมาหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะอยู่กับพิมดามหานครต่อนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันจนถึง4ทุ่มเลยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ1สายหน้าใหม่เข้ามารอแล้วเดี๋ยวทักทายเขาก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องพิมดาคนน่ารัก
0: นี่แล้วนี่ใครพูดคะเนี่ย
3: เป็นหนึ่งลงก๊อกเองครับ
0: เอาเป็นหนึ่งลงก๊อกสุดหล่ออุ๊ยวันนี้โทรมาจีบกันให้พิมดาฟังหรือเปล่า โทรมาจีบคนข้างๆให้พิมดาฟังแน่ๆเลยวันนี้มาฟังก็จีบกันทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้ก็กำลังฟังน้องพิมดาเปิดเพลงให้ฟังเลยครับ
0: นอนหรือยังใกล้จะนอนหรือยังคะหรือยังไง
3: ง่วงครับ
0: ง่วงแล้วเนาะเปิดเพลงกล่อมฟังไปเรื่อยๆนอนอยู่กับใครอ่ะ
3: อ๋อคืนนี้นอนคนเดียวเมียกลับมาตีสามครับ
0: โอ้วันนี้ไม่มีคนข้างๆคนข้างๆไปทำงานกลับมาตีสามใช่ไหม
3: ผม
0: นะคะก็นอนฟังเพลงไปเพลินๆเนาะง่วงกระหลับไปได้เลยนะคะแล้ววันนี้ได้ถูกได้โชคดีกับเขาไหมถูกเลขถูกเบอร์บ้างไหม
3: ไม่ได้ซื้อครับ
0: อ๋อไม่ได้ซื้อเนาะนั่นแหละโชคดีไปเก็บเงินเอาไว้กินข้าวนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่หนึ่ง
3: อยากฟังเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบทุกเสียงทุกสายคนที่ทำงานเพื่อครอบครัวครับ
0: เนาะนะคะรวมถึงพี่หนึ่งด้วยเนาะ
3: ครับผม
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดานะ
3: ครับผม
0: ขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อยากเครื่องอะไรคำไหนคำนั้น
0: นั่นแหละแค่นี้เลยวันนี้นะช่วงนี้สโลแกนสั้นนิดนึงนะคะง่ายเลยเนาะ
3: คร
0: ับ นะคะเป็นกำลังใจให้นะวันนี้นอนหลับพักผ่อนเอาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปสู้ต่อเนาะพี่หนึ่งเนาะ
3: ผมครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: ผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ค่ะ4เพลงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานทั้งหมดเลยนะคะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายค่ะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะถ้าในเด้อความฝันนะคะจากพี่ท็อปพสุพัฒน์นะคะเจ้านายชื่อกำเก่าค่ะจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแล้วก็พี่มนแคนด้วยพลังงานจนค่ะจนให้พอเลยพาเรทชุดนี้เอาจนให้สุดไปเลยนะคะพี่วงราบานูนแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องเปาวรีพรพิมลนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟบ้างชั่วโมงที่แล้วมีใครตกรถไฟไหมคะชั่วโมงนี้รถไฟมารับอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเอาหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยพี่พลสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญยายแสงบางนาพี่วาสมุทรปราการลุง935แท็กซี่พี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุภาโอ้ยเอ๊ะไอ้เมย์ทำอะไรเนี่ยหลังข้างหลังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กอยู่นะเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่แจ๊สศรีสะเกษพี่นันเพชรบูรณ์พี่พินลพบุรีและพี่ขวัญสุโขทัยนี่นะคะเชิญเข้ามาเลยนะคะขึ้นรถไฟการส่วนทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วก็รายงานตัวได้เลยนะคะน้องใบสไลเดอร์คนพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะคะลูกคิตตี้วังว่าลูกแชมป์สีสุขโอ้โหมาเรียกแม่ประมาณ10กว่าแม่ได้แม่แม่แม่แม่แม่รัวเลยนะคะมีพี่น้องบอมจอมซาพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะมา2ช่องทางเลยนะคะแล้วก็พี่ลำดวนเจ้าพี่ดาวพระสุขพี่เกียรติศักดาด้วยนะคะพี่ชีวิตต้องทนนะคะพี่ณัฐนารีใช่ไหมคะอุ้ยชื่อเพราะจังเลยนะคะคุณแม่ปฐมามาทักทายก่อนนอนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่สอนจินดารัตพี่เอสุดหล่อพี่มิมี่ด้วยนะคะพี่สันทัศน์พี่เริญเจริญนะคะเสียเปียกคนดำไงจะใครล่ะพี่สมหมายสุภาษิตด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มาทางนี้พี่ภัยศรีหวังผลด้วยนะคะน้องเบรเบรดเทียมน่วมนะคะลูกพี่บอรีนะคะนี่ลูกเยอะค่ะถ้ามาตอนกลางคืนลูกมาเต็มเลยนะคะพี่สุริยุสมานอัครเสรณีคุณพี่มิถุนายนนะคะนี่ชื่อเขายาวมากนะคะแล้วก็ยังมีน้องใบน้องใบทักทายแล้วเนาะพี่รองราชกระบังโอเครู้แล้วต่อไปด้วยพี่รองราชกระบังดีกว่าเนาะดูสนิทกันดีพี่สุกิจสังขาวนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สายชนจรัสกุลคุณแม่คุณแม่ทันพิชาแม่แก้วนะคะแม่แก้วคนสวยรู้ชื่อเล่นคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่รักน้าแมวอ้วนนะคะหมดหรือยังพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะคะทางนี้ใครหนีดูนะคะหนีดูก็มานะคะแล้วก็มีหลายๆช่องทางนะพี่นิสาด้วยนะคะทางบ้านนะคะ TikTok ก็ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะหลายๆคนก็เข้ามาทั้ง2ช่องทางเลยเนาะนะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อทางบ้านดำได้เลยนะคะรถไฟออกก่อนนะพี่สำรวยก้าวพี่ท้าเกือบไม่ทันแล้วนะพี่บอกมาขึ้นรถไฟอีกครั้งครับนี่ทันแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ปรางทิพย์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของเจ้าคิวฮิตค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อว่าขั้นหนึ่งนิดนะคะจากพี่ปรางปรางทิพย์นะคะสังกัดMACHG นะคะใช่ไหมเราอ่านสังกัดเขาผิดหรือเปล่านะ MACHG นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่รัฐวิทย์อนันต์พรสิรินะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่รัฐวิทย์อนันต์พรสิรินี่แหละนะคะก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะคะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ปรางปรางทิพย์ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานี่เมื่อวันอาทิตย์นี้มีใครได้ดูไลฟ์สดไหมคะหรือว่ามีใครได้มาร่วมงานบ้างไหมนะคะพิมดาร้องสดๆให้ฟังเป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปร้องที่ไหนอีกหรือเปล่าด้วยนะน่าจะได้แหละน่าจะได้นะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในเดี๋ยวนะอยู่ในฮิตที่5นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะคะอยู่ในฮิตที่4นี่น้องลูกตาลก็มาร้องสดๆให้ฟังกันเหมือนกันนะคะเมื่องานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะคะก็เลยหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเล่านิทานให้ฟังกันค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาฟังเรื่องเล่าจากพิมดากันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองนักการเมืองนายหนึ่งเกิดเสียชีวิตโยมบาลดูข้อมูลแล้วก็พาไปสวรรค์ได้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้ามากมายจากนั้นโยมทูตพาไปดูนรกต่อค่ะเมื่อไปถึงนรกก็ได้เห็นสนามกอล์ฟบ่อนการพนันแหล่งบันเทิงมากมายจากนั้นก็พากลับไปสวรรค์แล้วก็ถามว่าอยากจะไปที่ไหนล่ะได้รับคำตอบจากนักการเมืองว่าอยากไปนรกเพราะเห็นมีเพื่อนเยอะแยะเลยยุบบาลก็เลยพาไปที่นรกเมื่อกลับไปถึงนรกรอบนี้กลับพบแต่การทรมานขึ้นต้นงิ้วกระทะทองแดงนักการเมืองก็เลยโวยวายว่าเอ้าทำไมมันไม่เหมือนที่เคยเห็นเลยล่ะยมบาลก็เลยตอบว่าอ๋อที่เห็นก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นแค่การหาเสียงเป็นไงล่ะกรรมไหมเออทำอะไรไว้เป็นแค่การหาเสียงแล้วมันไปเกิดขึ้นจริงไงก็เลยต้องไปชดใช้ในนรกนะคะเรื่องนี้นะอันนี้ไม่ได้เล่าเองนะนี่เขามีในเน็ตนะเอาเรื่องคนอื่นเขามาเล่านะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนหมดชั่วโมงเลยเนาะ2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันนะคะ10โมงนะมาแทนพี่ตราอีก1วันนะคะพี่ทารานะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจอกับพิมดาได้นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงมานั่งเฝ้ากันเหมือนเดิมเนาะให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: และ
2: ทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมอบสำหรับคนขี้เหงาทุกคนคนไม่มีคู่ไม่รู้เขานอนกันยังไงเนาะแป้งโกะนอนยังไงอ่ะเธอนอนคนเดียวไม่ได้นะคนขี้เหงาจากพี่นีโน่คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีเดือนใหม่นะคะกันยายนเดือนที่9 Hello September นี่อินเตอร์นิดหนึ่งนะคะทักทายคุณฟังทุกท่านเลยนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีวันดีๆสัปดาห์ที่ดีของทุกๆคนนะคะวันนี้เริ่มต้นนะคะชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากับงานเพลงหวานหวานมอบเป็นพิเศษสำหรับคนมีความรักนะคะเผื่อว่าเดือนนี้จะหายโสดนะจ๊ะเริ่มต้นมากับคนเริ่มมีความรักนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีค่ะแล้วก็ต่อด้วยรักเธอที่สุดสุนารีราชสีมาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนบอกว่าเปิดเพลงนี้เนี่ยรู้เลยนะคะว่าเจนไหนอะไรเงี้ยขอจองในใจนะคะตั๊กแตนชลดานั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลอซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะก็โอ้โหนะวันนี้หลายๆคนบอกว่าอากาศดีก็มีฝนตกบ้างแต่ไม่หนักเท่าเมื่อวานเนาะนะคะเมื่อวานรู้สึกจะเยอะมากกว่านี้นะวันนี้อากาศเย็นๆนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นนะอันนี้หมายถึงที่เนี่ยใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะคะกรุงเทพอสมทของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ที่ไหนนะคะฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรอากาศร้อนฝนตกอะไรหนาวเย็นอะไรก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะก็ฝากเข้ามาได้นะคะอีกสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิวหิวใจจองสายหน้าใหม่นะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะสายชิวหิวใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมารับสายหน้าใหม่กันเนาะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบให้ใครวันนี้ก็จัดให้นะคะฝากเข้ามาได้เลยนะโอเคแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่ารับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็สามารถที่จะฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายช่องทางนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดไปแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือก็ได้นะคะ mcord connect นะคะแอปนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกเหนือจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ฟังรายการอื่นๆจากทางอสมทของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากฟังเพลงสากลก็สามารถฟังในห้องข้างๆ Met 107นะคะ Met 107หรือว่าจะฟังเป็นข่าวกีฬานะคะก็ทางActive Radio นะคะ99เนี่ยหลายคนที่เป็นคอกีฬาเนี่ยก็ฟังกันอยู่แล้วแหละนะหรือว่าจะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวนะ100 106.5 100.5 100.5นะคะก็มีหลากหลาย

0: เอ้าจริงๆไม่เชื่อต้องเข้ามาดูนะคุณผู้ฟังที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ของเรานะคะเพื่อจะได้เป็นการแหละคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันนะคะว่าที่หนูพูดคือเรื่องจริง เอาไม่เชื่อจริงๆเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเป็น SMS นะคะข้อความมือถือเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400นะ4689400นะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยมีใครส่งเข้ามาแล้วบ้างนะคะอ่านเดี๋ยวอ่านนิดนึง SMS นะต้นชั่วโมงโอ้โหนี่เขาส่งเขาส่งมาขิงหรือยังไงนะเขาบอกว่าขอบคุณครับผมถูกหวยปัดเถอะนี่คุณส่งมาขิงนะคะไม่ลงชื่อด้วยนะคะก็แสดงความยินดีนะคะแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้นะคะส่วนใครที่วันนี้อาจจะไม่สมหวังไม่เป็นไรนะคะเรายังมีอีกหลายงวดนะคุณผู้ฟังนะคะก็เหมือนกันดีเจก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถูกหวยรางวัลที่1ก็อาจจะลาสักวันนึงนะคะไม่จัดรายการแต่ว่าอะไรเจอกันแสดงหมายความว่าไม่ถูกนะคะก็ทำงานกันต่อไปเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความเข้ามาบอกดีครับพี่ตาลขอเพลงรักคงยังไม่พอเวอร์ชันพี่หญิงทิติการนะจากน้องโบนัสนะคะขอบคุณค่ะด้วยนะได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ022481366จ้ะอ่ะก่อนที่จะไปรับสายนะไมค์กับสายชิวฮิวใจนะคะจัดหนึ่งงานเพลงน่ารักเพราะว่าเจ้าของเพลงเขาน่ารักมากทำไมไม่ใช่ลูกตาลสุนิชา สี่สาว My Eyes นะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบน่ารักมากๆเพราะว่าล่าสุดในวันอาทิตย์ก็เพิ่งเจอกันนะคะที่งานมหานครแฟร์ด้วยนะคะแล้วเพลงนี้เขาน่ารักมากจริงๆ
1: สัญญาคาเฟ่ค่ะ
0: ไปยากกว่าตรงเดี๋ยวนะ ช้างวางยาหรือเปล่าเนี่ยช้างยังไม่ใช่ช่วงมหานครไลฟ์นะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง ไม่ได้ไม่ให้ฟังหรอกอันเนี้ยตีมือช้างสักทีสิเนี่ยคือใช่มาเขามาแต่ว่ายังไม่ให้ฟังเดี๋ยวฟังเพลงนี้แหละเดี๋ยวหาก่อนนะคะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่ง มันเป็นอย่างนี้นี่ไงรายการสดอะเป็นยังไงล่ะนะคะเดี๋ยวนะMy Eyes เขาน่ารักมากนะสี่สาวคุณผู้ฟังนะคะจากแกรมมี่โกนะอุ้ยนะคือความน่ารักที่เสียงก็ดีมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เต้นด้วยน่ารักสุดๆเลยไม่เชื่อไปดูได้นะคะ YouTube น่ารักมากแล้วหาไม่เจอด้วยนะล่าสุด อยู่ไหนล่ะนี่แหละมันอย่างเงี้ยนะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะ022481366นะคะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะรออยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิวใจนะคะสายชิลฮิวใจรอสายอยู่น้องหนูดิวค่ะพี่ช้างไปไหนอ่ะไม่รู้นะคะเนี่ยแล้วหาไม่เจอด้วยนะล่าสุดนะคะไม่ชีวิตไปไหนแล้วล่ะใครเอาไปซ่อนใครเอาไปซ่อนก็ไม่รู้เนี่ยจะได้เปิดเวลาเดี๋ยวได้เปิดเพลงอื่นแทนอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเก็บไหมไหนอยู่ไหนคุณอยู่นะอ๋อโอเคแป้งบอกว่าหาให้แล้ว คุณผู้ฟังรู้ไม่คุณอันนี้มันอันชื่อเดียวกันแล้วก็จะเป็นแบบมหานครไลฟ์เมื่อกี้ที่เปิดชื่อเดียวกันเลยนะจริงๆเหรอออยู่ในนิวริฟนะจริงๆน้องเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเปิดมาสวัสดีมาเมื่อกี้สวัสดีค่ะมันเป็นไลฟ์อะหรือว่าอันนี้ปะอันนี้ใช่ไหมน่าจะอันนี้โอเคมาพร้อมแล้วค่ะสี่สาว My Eyes นะคะสัญญาคาเฟ่แล้วเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงใช่ไหมโอเคโอเคจากสมุทรปราการนะคะนะวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้เนาะฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสวัสดีน้องอภิสิทธิ์ด้วยนะบอกว่าวันนี้พี่ลูกตาลสวยเป็นพิเศษดูสดใสแบบพักผ่อนเต็มที่เหมือนนอนมา13ชั่วโมงนะน้องอภิสิทธิ์บอกอันนี้ไม่มีอันนี้เติมเองนะคะขอบคุณมากๆแต่สวยเป็นพิเศษนี่จริงๆไม่จริงนะเพราะว่าปกติก็สวยอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องวาเหรอ
2: ใช่จำได้ไหม
1: จำได้ไหมเราเจอกันที่ไหนเอ่ย
2: มหานครแฟร์ไงวันที่30ไง
1: ที่ผ่านมาเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: น้องวามาเจอพี่ตันตรงไหน
2: ที่เราร้องเพลงด้วยกันไงพี่ตัน
1: อ๋อหนูคือชื่อน้องวาเหรอ
2: ใช
1: ่ชื่อเต็มชื่ออะไรวาอะไร
2: นาวาครับ
1: โอ้นาวาโอ้โหชื่อสวยจังเลยเป็นยังไงบ้างคะไหนๆก็พูดถึงงานมหานครแฟร์แล้วนะสนุกไหมคะเป็นแบบว่ารีวิวงานหน่อยได้ไหมล่ะเป็นยังไง
2: ก็สนุกครับได้เจอทุกศิลปินเลยครับที่อยากเจอ
1: เนาะนะคะได้เจอศิลปินแล้วหนูก็คือกรี๊ดดังกว่าเพื่อนเลยนะกรี๊ดดังที่สุดในงานเลยนะค่ะปกติวาเคยมางานของลูกทุ่งมหานครบ้างแล้วหรือยังก่อนหน้านี้
2: เป็นครั้งแรกครับ
1: เป็นครั้งแรกเลยประทับใจไหมมากน้อยอย่างไร
2: ประทับใจที่สุดเลยครับผม
1: ใจที่สุดเลยเนาะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามีโอกาสก็มาเจอกันอีกนะวันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอฟังเป็นเพลงพี่เต่าพูดสินครับ
1: ค่ะ
2: รักขาดที่พระบาท

0: เมืองตรา
1: โอ้ได้เลยอยากมอบเป็นอะไรเป็นพิเศษด้วยไหมคะว่าม
0: อบให้ชาวอีสานครับ
1: มอบให้ชาวอีสานเนาะโอเคได้เลยแล้วก็เห็นบอกว่าอะไรนะมีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้โอเคนะเดี๋ยวคราวหน้าต้องแบบมาจอยกันนะเพราะเป็นทีมเขาใหญ่ขึ้นเรื่อย
0: ๆครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณวามากๆนะจ๊ะ
0: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่น้องวาจากสมุทรปราการแนะนำเข้ามานะคะงานจากเต๋าภูสินกับเพลงนี้รักขาที่พระบาทเวิร์นปลาค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะนั่งงานเพลงสนุกสนุกเนาะพอได้ม่วนได้ฟ้อนกันนะคุณผู้ฟังรักขาที่พระบาทเวิร์นปลางานจากเต๋าภูสินนะคะคุณน้องวาจากสมุทรปราการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะนะทีมงานของเรารอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะวันนี้แป้งสแตนบายเรียบร้อยอยากจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะจ๊ะมาทักทายสมาชิกทางไลฟ์กันบ้างดีกว่านะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่อาสาภูธรบอกสวัสดีครับน้องตาลคนสวยพี่ฟังมาตั้งแต่คุณกัมพูรัชนีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเพลงกระเป๋าแบนเมียทิ้งเอ้าหรอกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนี่คือไม่แอดวานซ์ถ้าแอดวานซ์นี่ก็ต้องกระเป๋าแบนเมียทิ้งนะนะทักทายกันเข้ามานะคะน่ารักเชียวแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะคุณลุงบอกว่าผมถูกหวยเพราะรักดีเจจริงเหรอคือรักหนูปุ๊บนี่ถูกหวยเลยโอ้ความรักนี่นำพาเรื่องดีๆมาจริงๆนะแล้วก็สวัสดีคุณชัดด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาพี่หนึ่งโรงก๊อกนะบอกอยากฟังช่วงเพลงหวานเนี่ยบอกอยากฟังเพลงพี่เจมเรืองศักดิ์ไม่อาจเปลี่ยนใจหรอนะคะ200นะคะพี่หนึ่ง หยอกสวัสดีน้องบอยนะคะแล้วก็พี่อนุชาเนี่ยบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยนะคะสวัสดีพี่วิจิตนะคะแล้วก็พี่ผู้บ่าวดาวเทียมหรือว่าหนูอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเป็นทางสปป.ลาวนะคะทักทายกันเข้ามานะคุณผู้ฟังทางต่างประเทศมีหลายที่เหมือนกันนะคะที่ฟังทางออนไลน์นะมีพี่ๆคนไทยที่ไปทำงานไปอาจจะไปมีครอบครัวนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ฟังทางออนไลน์ก็เข้ามาทักทายหลายคนอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไต้หวันนะคะเมื่อสักครู่มีทางอิสราเอลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีฝั่งยุโรปเนี่ยช่วงนี้ก็จะทักทายกันเข้ามาเพราะว่ายังไม่ดึกมากนะคะทางมีสวีเดนมีเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะมีทางฟินแลนด์มีหลายที่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะสวัสดีคุณยายอ้อสามย่านนะคะพี่สว่างพรมแก้วพี่วิชัยพี่สิงห์ทองพี่กัญญานะขอบคุณมากๆค่ะหลายๆคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็พี่อุมาพี่อุมาพี่สุนี่ไงพี่สุนะคะทักทายจากทางฝั่งยุโรปเลยแล้วก็สวัสดีคุณเกียรติศักดาด้วยนะฮะบอกดีครับพี่เสรีนะพี่คมสันพี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยแล้วก็หลายๆคนด้วยที่เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะคะเผื่อว่ามีพี่ๆน้องๆหลายๆคนอยากจะติดตามผลงานของตาลเพิ่มเติมจากที่เราได้เจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยนะก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยนะคะลูกตาลชุนทิชาก็เสิร์ชหาได้ค้นหาได้เลยขอบคุณมากๆนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ก็แบบนะเขาก็สิได้ม่วนจอยกันไปสักนิดหนึ่งนะคะขยับจังหวะอีกมานิดหนึ่งแล้วกันไหนๆก็มาทางนี้แล้วนะคะมีจากทางชัยนาทแต่ไม่บอกว่าเป็นใครเต่างอย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเตาง่อยนะคะไปกันต่อกับช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้อยากจัดเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะแต่ว่าความที่เป็นมหานครไลฟ์คุณผู้ฟังนะคะบันทึกการแสดงสดเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวก็คือชอบมากเพราะว่าวันนั้นก็ได้ฟังสดๆด้านหน้าเวทีน้องเพชรคทาวุฒิค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ร้องเพลงดีโชว์ก็ดีหน้าตาน่ารักเฮ้ยอันนี้สำคัญแฮชแท็กเพชรคทาวุฒิค่ะกับเพลงนี้จดหมายจากแนวหน้า

0: บคุณครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
5: พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

พื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้มากับวานิพงศ์จบเพลงนี้พักกันสักครู่นะจ๊ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชา

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2ค่ะ23:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆอีก1ชั่วโมงนะที่เราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยจ้ะจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องลูกชายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่กล้วยใช่มั้ยคะ
3: พี่ก้อยค่ะ
0: ก้อยหรือกล้วยขออนุญาต
3: ก็พี่ก้อยค่ะ
0: พี่ก้อยนะนิ้วก้อยนะ
3: นิ้วก้อย
0: อ๋อนิ้วก้อย
3: ขอนิ้วก้อยเธออ
0: ยากจะขอเพียงอยากจะขออ
3: ยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอ
0: นี่เด็กยุค90นะคะเนี่ย
3: ค่ะเฮ้ยเราฟังทุกคืนเลยอ่ะ
0: ใช่มั้ย
3: พอดีป่วยอ่ะ
0: โอ้เป็นอะไรคะ
3: เป็นไข้หวัดธรรมดา
0: อ๋อโอเคแล้วทานยาอะไรเรียบร้อยแล้วไหมคะพี่ก้อย
3: ก็กดทานยาค่ะกดมากดที่พี่โทรมาขอไปหมดแล้วหายไปเนี่ยแหละ
0: อ๋อ
3: พี่ก้อยโทรมาหาแล้วก็น้องคนน้องมี
0: จ้ะ
3: สองคนจากน้องลูกตาล
0: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาคุยกันนะคะนะโอเควันนี้พี่กล้วยบอกว่าอยากฟังโอ้โหแม่ห้างมหาเสน่ห์แล้วมาบอกเรานะว่าไม่ค่อยสบายเลยแต่เพลงที่ขอเนี่ยมันจะอยู่นิ่งได้เหรอหนูถามจริงๆฮะ
3: อยากฟังว่า
0: ได้ได้ได้เลยคือถ้าลุกขึ้นเต้นไม่ไหวหรือไม่สะดวกเต้นแค่นิ้วก็ได้นะเ
3: ต้นได้ค่ะนิ้วก้อยเลย
0: นิ้วก้อยโอเคพี่ก้อยหาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแม่ห้างมหาเสน่ห์ลูกแพรหมายไทยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงแล้วก็ไปสนุกกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆ
3: ส
0: ั้
3: นท้ายนรสิงห
0: ์ใช่ๆค่ะแต่ว่ามีสโลแกนอยู่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
3: จ้าอร่อยมาก
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: นี่อร่อยจริงไหมคะรีวิวหน่อย
3: อร่อยมากมากค่ะขนมปังก็อร่อย
0: ทานขนมปังก็ได้คือจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นเบรกฟาสต์เป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งของจะว่าของหวานก็ไม่เชิงแต่ว่ามันสามารถที่จะไปเป็นส่วนประกอบของแบบเมนูทานเล่นได้ด้วยอ่ะเนาะพี่ก้อยเน
3: า
0: ะ
3: ขนมปังทานขนมปังก็อาหารไส้กรอกใส่โอ้โหอร่อยมาก
0: เนี่ยแล้วก็มาชวนกันหิวเนี่ยพี่ก้อยนะนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะล่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงสนุกๆนะคะบอกเลยว่าคุณวอร์มเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวอร์มข้อเข่าวอร์มแข้งวอร์มขา4งานเพลงสนุกๆจะให้ในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงเพลงสนุกสนุกโอ้ยโจ๊ะกันเลยล่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะที่จบไปกับตอนลอกอค่ะงานจากพี่บอลเชิญยิ้มและโชครถแห่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเอาเปล่างานจากมอสคำหมากบินนะคะส่งซิกวันเดย์บุ๊กสุภกานะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงจากสายหน้าใหม่พี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะกับแม่ห้างมหาเสน่ห์เด้อจ้านะคะลูกแพรใหม่ไทยนั่นเองนะคะสนุกสนานนะคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้เผื่อว่ามีใครกำลังขับรถนะคะเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้วกำลังโอ้รู้สึกเคลิ้มๆเลยนะจะได้ตาโตลุกวาวนะคะตั้งใจขับรถ หรือว่านะมีพี่ๆน้องๆบางคนบอกว่านั่งทำงานอยู่นั่งอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือเตรียมงานหรือใดๆก็ตามนะคะเอาเป็นว่ายังไม่นอนเนี่ยนะก็มีเพลงสนุกๆให้เติม energy นะคะที่จะได้ทำนู่นทำนี่กันต่อนะมีเพลงอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ฝากเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราสวัสดีน้องคิวเองพี่เอกณรงค์นะคะแล้วก็มีพี่จรัสนะคะมาตอนดึกๆเนาะพี่สุรีด้วยขอบคุณมากๆนะคะมีใครอีกนะคะพี่หนูเพียนนะพี่หนูเพียนพี่นันทาพี่นักรบนะคะขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะพี่สงวนศรีด้วยนะคะมาวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะจัดให้เพิ่มเติมเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะจัดให้เลย
2: วันนี้ฝากด้วยนะครับช่วยไปฟังเพลงนะครับแล้วก็ชม MV ด้วย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ดำรงวงทองค่ะคุณผู้ฟังนะจะบอกว่าก็เพิ่งเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ด้วยเหมือนกันนะคะกับเพลงคนแพ้เครื่องแบบแน่เครื่องแบบแบบไหนดีนะนะจะเป็นหน่วยไหนยังไงหรอนะอันนี้ไม่รู้ต้องไปฟังเพลงนะคะคนแพ้เครื่องแบบนะจากพี่ดำรงวงทองนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยยุทธพลกล้าสงครามนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะจ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อค่ะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เอาเพลงสนุกๆกันเลยเนาะนะคะดึกแล้วหม้อหุงข้าวนะคะอยู่ในฮิตที่3ค่ะงานจากโจอี้โพสิตฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการจากจีนี่เรคคอร์ดนะคะแล้วก็อีก1เพลงกับเพลงที่มีคุณผู้ฟังนะพี่อเนกนะคะแนะนำเข้ามากับฮิตที่1ของเราเอาที่บายใจเอาที่บายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีนั่นเองค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: หวานหวานเข้ากับบรรยากาศมากๆนะคะสายลมแห่งการรอคอยงานจากพี่ณัฐกิตติสารนะคะเพลงนี้พี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วมั้งเนี่ยนะคะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเปิดให้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายคืนนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงของพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะที่ฝากเข้ามาทาง Facebook Live แต่ว่าวันนี้ Facebookตัดไปแล้วนะต้องขออภัยจริงๆนะคะมีความงองแงของระบบเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเพลงนี้จำได้ไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: ฮัลโหลดาวบอกลูกลา

0: 3ผลงานเพลงมาแบบสนุกๆต้นชั่วโมงนะคะมาฟีลลิ่งแบบว่าเก่าๆกวนๆอย่างงี้นะสนุกๆนะคะสามารถเมกะแดนค่ะผลงานเพลงดาวมหาลัยนะคะตามมาด้วยลูกเทวดา ช่วงนี้เจอบ่อยเลย เจอบ่อยจริงไม่ขับย้อนสอนก็ขับกันเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสียงดังโอ้ยสุดจะทนจริงๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้ลูกเทวดาจากสนุกด้วยนะคะและปิดท้ายด้วยแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆนะคะชื่อวงก็ยากพี่แจ๊สนี่จะตั้งชื่อวงให้มันง่ายกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอนะคะแวนฟอร์หล่อเฟี้ยวผลงานเพลงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่าพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะจ๊ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าม
0: าแล้วนะคะช่วงนี้เที่ยงคืน18นาทีคุณผู้ฟังจ๋าอยู่กับเมธิชานะคะคนดีคนเดิมของคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะนักจัดรายการที่ดุกดิกขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ หลังจากงานที่เราเพิ่งเริ่มไปกันเมื่อวันที่30สิงหาเนาะเป็นกิจกรรมนะคะก็เลยนำมาฝากกันเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านเยอะเลยโดยเฉพาะอาหารการกินจริงๆก็อยากจะบอกว่าอยากจะแปะป้ายบอกเหมือนกันว่างดให้อาหารนักจัดรายการอ้วนแล้วนะแก้มออกหมดแล้วเนี่ยว้ายกลัวไม่รักไงนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังของเราก็น่ารักทุกๆคนเลยนะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรนะคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ย้ำการโทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะเป็นผลงานเพลงที่อยากจะมอบให้

ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปทักทายอสมทสกลนครระยองพัทยาชลบุรีอย่างเงี้ยนะเพิ่งไปทักมานะทักเขาตอนกลางวันเออเขาก็จัดกันปกติเราก็แบบเอ้ยเข้าไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นักจัดรายการแต่ละท่านก็น่ารักมากๆนะคะให้การตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเข้าไปก็สวัสดีจ้าจากอสมทกรุงเทพค่ะอย่างเงี้ยนะก็เป็นการเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกช่วมอะไรล่ะเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็เป็นเน็ตเวิร์กที่น่ารักมากๆเลยแล้วตอนกลางคืนแบบนี้นะคะก็สามารถฟังได้41สถานีทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะใครที่ฟังออนไลน์ก็ทักทายกันมาหน่อยนะใครที่ฟังทางวิทยุบอกหน่อยว่าฟังจากจังหวัดไหนนะคะแล้วสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมนะจ๊ะสวัสดีพี่กู้ภัยทุกคนด้วยนะคะเร็วๆนี้เราจะมีงานทิ้งกระจาดเนาะในวันที่9กันยานะคะเจอกันที่อะไรนะสมุทรสาครเออนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปด้วยนะคะมีศิลปินเยอะแยะเหมือนกันที่จะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมิ้วอรพัชยานะคะขิมเบญญาพิต้าจตุรพัฒน์พี่กุ้งกะกะโปมีใครนะมีบุ๋มดอกแคร์ท็อปไลน์นะคะที่ลงชื่อมาแล้วนะแต่ที่เหลือยังไม่แน่ใจเขาคงกำลังเช็คงานกันอยู่ว่ามาได้หรือเปล่านะคะส่วนใครที่เป็นพี่ๆจิตอาสานะคะสามารถแบบทักเข้ามานะคะมาบอกหน่อยว่าตอนนี้วอสีอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงก็ขอให้วอสีรับลื่นทุกๆคนด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงสนุกๆอีกสักเพลงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าน้องช้างจัดให้เป็นเพลงที่กวนๆเหมือนกันเขาบอกแบบนี้ซึ่งน้องเมย์ไม่เคยฟังอันนี้ไม่เคยฟังจริงนะคะแต่ช้างบอกว่าอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังดูเพราะว่าไม่ได้เปิดมานานมากแล้วนะคะหนูก็แบบว่าจริงปะเนี่ยเพลงอะไรเนี่ย ชื่อเพลงว่าข้าวใหม่ปลามันนะคะจากวิทูลใจพรหมนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะจ๊ะ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: อืมได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้องเน
1: าะอืมอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนา
0: ะลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: อืมวันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเงี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินก๋วยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมแล้วบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: เช้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: อืมไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่ที่หามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเปียวไปอ่ะมันมาจี้หาไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนาะ
0: ขอบคุณเจ้า

0: จ้ามันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบหน่องเมียกูก่อนเถอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้มาคนมาติดๆเพชรน้องอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นมาจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอีบ่ตัวไปช่วยเปิ้นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่มึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้น
0: ๆ
1: ว่าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดเฮ็ดแต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นะเอ้ากอดมันๆเด้อป่ะตัวภัยตัวมันเด้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมีคุณผู้ฟังเริ่มพิมพ์มาแล้วบอกว่าสัญญาณชัดเจนนะคะฟังทางวิทยุทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมนะคะบอกว่าสวัสดีกันทั้งนั้นเลยนะมารายงานตัวนะจ๊ะค่อยๆทยอยมาแล้วกันเนาะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เป็นเด็กชายต้นน้ำครับเป็นลูกศิษย์ของคุณครูเบสิชาครับ
1: เป็นลูกศิษย์ของหนูเหรอคะ
2: คร
1: ับ หนูสอนวิชาอะไรคะไปไม่เป็นเลยไม่ได้คิดมาก่อน เอาเร็วๆสอนวิชาอะไร
2: สอนวิชากราฟิกดีไซน์ครับ
1: เหรอ
2: ครับผม
1: เลิกสอนไปนานแล้วเป็นลูกศิษย์ตอนไหนอะพี่ต้นน้ำเป็นลูกศิษย์น้องเมย์รุ่นที่เท่าไหร
2: ่รุ่นที่สองครับ
1: มั่วไปอีกยังอีกยังจะได้พี่ต้นน้ำสวัสดีจ้านะคะพี่ต้นน้ำเป็นกู้ภัยเนาะเออเป็นที่ไหนอะไรยังไงบอกหน่อยวอสี่ที่ไหน
2: ตอนนี้พอดีลงเวรมาแล้วครับผม
1: ครับผมลงเวรแล้วปกติอยู่ที่ไหนล่ะ
2: อยู่แถวสุวรรณภูมิครับ
1: เออเรารู้จักกันแต่คุณผู้ฟังเขาไม่รู้จักพี่ด้วยนี้เราเพิ่งเจอกันเน
2: าะ
1: วันที่30ที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เจอที่กรุงเทพอภิวัฒน
2: ์
1: เออจริงๆเนี่ยจะบอกว่าน้องเมย์เนี่ยสอนพี่ต้นน้ำไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาเออเรามีอาจารย์คนเดียวเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาเป็นหลักสูตรกู้ภัยอ่ะเนาะพี่ต้นน้ำวันนี้กำลังกลับบ้านหรอหรือว่ากลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วครับผมกำลังรอซักผ้าอยู่ครับ
1: รอซักผ้าซักให้ใคร
2: ซักให้ตัวเองเนี่ยแหละครับ
1: อ๋อแล้วไปตักได้หรอฝนตกเปล่า
2: เออไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมีคนปักตะไคร้ให้แล้ว
1: มีคนปักตะไคร้ให้ใครใครปักให้
2: ก็น้องนักศึกษาหอพักข้างๆนี่เลย
1: อ๋อแล้วไปนึกว่าพี่ต้นน้ำปักเอง

0: จะแซวซะหน่อยไม่เอาละแต่โอเคนะสบายดีเนาะ
1: สบายดีครับ
0: เออแล้ววันนั้นที่ถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรไปก็ไม่ต้องเอาลงนะเดี๋ยวหนูจะตามบล็อกไม่ทันแซวเล่นแซวเล่นพี่ต้นนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: รักเธออย่างแรงครับ
0: ชอบเธออย่างแรงเราเนี่ยชอบเธออย่างแรงเนาะจากพี่นกอัธพลร้องยังไงอะคะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งหัดฟังครับ
0: โอ้แล้วทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
1: ้ก็รู้สึกเหมือนหลงรักคุณครูเมธิชาครับ
0: เป็นอะไรเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแล้วแบบไปๆมาเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆเนี่ย
1: ไม่ใช่คือแบบคุณครูแบบชอบคุณครูแบบตอนมันชอบลูกบิ๊กต่อให้นักเรียนดูครับ
0: ปกติก็จะแบบดึงแก้มใช่ไหมส่งสติ๊กเกอร์ดึงแก้มมาเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆแคปจ
1: อ
0: เป็นคนอย่างนี้เราน่ะถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: ตื่นถึงโต๊ะครับ
0: เดี๋ยวตีเลยบล็อกนะบล็อกเฟซนะบล็อกเฟซนะชอบเธออย่างแรงมากให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋า
1: ชอบให้ทุกเสียงทุกสายครับที่กำลังฟังอยู่ครับทุกจังหวัดครับ
0: ครับผมครับนะคะเดี๋ยวขอดูนะว่ามีใครพิมพ์อะไรมาบ้างนะคะมีบอกว่ารับฟังไลฟ์อยู่นะคะจากอะไรนะแก่งหางแมวคือไงนะสวัสดีพี่อมราด้วยนะคะอ่ะพี่ต้นน้ำอยู่ไว้อย่างเงี้ยแหละข้อหาร้องเพลงไม่ได้ทำไมไม่ร้องให้น้องฟังบ้างล่ะอ่ะเราเอาเพลงที่ร้องได้มีเพลงอะไรบ้าง
1: เป็นคนไม่ชอบไม่จึงร้องเพลงอะครับพอดีคุณครูเมย์เขาไม่เคยสอนร้องเพลงอะ
0: อ๋อเหรอชอบเต้นเหรอชอบเต้นเหรอให้เลือกระหว่างร้องกับเต้น
1: เต้นก็ได้ครับ
0: ได้เดี๋ยวครั้งหน้าหนูมีคอนเสิร์ตให้พี่ต้นน้ำไม่มาเต้นหน้าเวทีหนูนะ
1: แต่ให้ตามคำขอครับ
0: แต่ร้องวาวอนนะ
1: ได้หมดครับ
0: แล้วให้เต้นนะ
1: ได้หมดครับ
0: โอเคขอบคุณพี่ต้นน้ำที่โทรมานะจ๊ะ
1: ครับผม
0: จ้าไว้เจอกันตามงานเด้อ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณที่โทรมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: โอ้ยนะจริงๆก็รู้จักกันเจอกันอบรมเนี่ยน่าจะ5วันติดๆก็คือเนี่ยพักค้างอ้างแรมอยู่ในค่ายด้วยกันตลอดนะคะมันเป็นหลักสูตรภัยพิบัติก็จะมีแบบตั้งแต่โรยตัวดับเพลิงกู้ภัยทางน้ำกู้ภัยทางอากาศอย่างเงี้ยนะคะก็เรียนด้วยกันเนี่ยแหละ5วันนะคะที่จังหวัดลพบุรีทัฟต้านะคะก็จะมีอาจารย์คอยสอนก็จะรู้จักกับพี่ต้นน้ำอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกและตกมาเป็น FC เรียบร้อยนะคะบังคับว่าจะต้องมาดูด้วยมาฟังด้วย หยอกเล่นอ่ะผลงานเพลงนี้นะจ๊ะแนะนำมาโดยพี่ต้นน้ำจากสุวรรณภูมินะคะชอบเธออย่างแรงค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ยังไม่อาบน้ำรีบไปอาบเลย เพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่มีสบู่ดีๆนะคะแนะนำสุขสกินสบู่สมุนไพรนะคะสดชื่นมากดมแล้วหอมหอมกลิ่นดอกไม้ไทยนะจ๊ะเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนะคะจะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมนะดอกไม้ไทยแบบนี้เลยอโรมามากนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะระหว่างวันได้ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสบู่สมุนไพรขนาด60กรัมนะคะ8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะคะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้ราคาเดียวเพียง999บาทนะจ๊ะก็ได้ไปทั้งหมดเลยทั้งแบบว่าสบู่8ก้อนเนาะทั้งครีมอาบน้ำแร่8ซองถุงตีฟองอีก8ชิ้นเนี่ยในราคานี้เลยค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ50บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอมแมงเนี่ยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะพาสาวสาวมาฝากกันในช่วงนี้เพราะว่าเขาเพิ่งไปร้องมาในวันที่30ที่ผ่านมานี้นะจ๊ะกับสาวสาว My Eyes นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนะคะก็นำมาฝากแล้วกันเนาะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
0: อุ๊ยขอ

0: อนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กอดตัวเองในทุกวันแล้วก็ให้คุณค่าตัวเองในทุกๆวันนะคะมือขวาแตะไหล่

รอบรอบตัวเราก็ได้นะแบบรอบรอบตัวบอกว่าเออเนี่ยเธอลองทำท่านี้ดูนะเอามือขวาเนี่ยแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวามันก็จะไขว้กันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะบอกให้ตัวเองรู้กระตุ้นตัวเองหน่อยนะเออจะได้รู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้ให้อภัยเด็กน้อยคนนั้นจริงๆคนเราเนี่ยเขาบอกว่าจะมี2ร่างอยู่ในตัวเราจะมีร่างที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวอย่างเงี้ยเออสมมุติเป็นน้องเมย์แล้วกันนะจะมีร่างที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวก็จะเป็นพี่สาวที่คอยปกป้องน้องแล้วก็จะมีเด็กน้อยในใจของเราเนี่ยเป็นคนน้องนะคะที่เรากำลังพยายามปกป้องเขาอยู่เช่นการป้องกันระมัดระวังต่อมเอ๊ะทั้งหลายแหล่นั่นแหละเออต่อมที่แบบว่าต้องระวังนะจะข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวานะอันนี้เป็นสัญชาตญาณของพี่สาวเนาะส่วนน้องเนี่ยก็จะบอบบางนิดนึงนะคะต้องแบบว่าคอยดูแลประคบประหงมสักนิดนึงเจ็บได้ร้องไห้เป็นอย่างเงี้ยคนเป็นพี่ก็อาจจะต้องแบบคอยดูแลกำกับดูแลน้องคนนี้หน่อยนะคะไม่ให้น้องอารวาสเครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งความเครียดความเสียใจของคนน้องเนี่ยเราเอาออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเราเอาออกมาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราบางคนเนี่ยต้องแกร่งฉันต้องเก่งฉันจะต้องโอ้ยเป็นแบบคนเก่งคนแกร่งตลอดเวลาแต่พอถึงในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถอ่อนผ่อนปลนกับตัวเองบ้างทำไมเราถึงใจดีกับคนอื่นได้ตลอดเธอพอเพื่อนเสียใจเอ้ยแกยังมีฉันนะอะไรเงี้ยแต่ทำไมเวลาตัวเองเสียใจทำไมถึงไม่เหลือใครเลยล่ะเออเราก็ต้องให้รู้ตัวเองด้วยนะว่าเธอยังมีตัวเราอยู่นะเรายังมีพี่สาวคนนี้อยู่นะดูแลคนเป็นน้องด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องของสาระดีๆกันดีกว่าเบื้องต้นนี่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะคะกับเข้ามาดูในเพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะช่วงนี้มีประเด็นที่เขาโพสต์กันใช่ไหมว่าพบการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าอะไรเดลต้าคอนอะไรไม่รู้อะเนาะ XBC ของรัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่จะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเช็คแล้วเนี่ยเช็คก่อนนะเขาเรียกว่าชัวร์ก่อนแชร์นะคะก่อนที่เราจะแชร์อะไรในช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็อาจจะต้องเช็คข้อมูลกันนิดนึงเนาะจากรายงานของกรมควบคุมโรคนะคะสาธารณสุขเนี่ยขณะนี้เนี่ยยังไม่พบรายงานนะคะที่ว่ามีเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อะไรก็ไม่รู้นะคะมันไม่มีช่วงนี้แล้วก็รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีเสนองดวันปีใหม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่างไรก็ตามประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีผู้ป่วยโควิดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงนู้นแล้วยังมีอยู่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวอะค่ะเขาก็มีติดโควิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของสำนักข่าวไทยนะเป็นคนอื่นเขาก็มีการติดโควิดเหมือนกันแล้วก็เพิ่งหายอะไรเงี้ยเนาะก็ระมัดระวังตัวเพราะว่ามันยังอยู่กับเรานะคะไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีการป้องกันตัวมันทำยังไงเนาะก็แค่ใส่แมสนะคะทิ้งระยะห่างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลให้อยู่ห่างๆอะเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวไม่เข้าใจสำหรับผู้ที่เริ่มอาการป่วยนะคะถ้าใครมีอาการแบบทางเดินหายใจมีไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลียนะคะให้ยึดหลักไว้เลยว่าป่วยก็พักลดการใกล้ชิดนะคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ภูมิของเราอ่ะภูมิคุ้มกันโรคของเราเนี่ยมันตกต่ำลงนะมันก็เวลาเราไปเจอคนที่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราไปเจอคนที่เขาแบบป่วยอย่างเงี้ยเราก็ยังแข็งแรงต่อสู้กับโรคได้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอเนี่ยนิดเดียวก็ติดนะแล้วก็เรื่องของการล้างมือนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงพกไว้ก็ยังดีอยู่นะพกสเปรย์พกเจลเอาไว้นะคะอย่าประมาทเนาะเพราะว่าถ้าเราป่วยเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนใช่ไหมยังต้องพึ่งพาการทำงานของตัวเองอยู่ถ้าเกิดว่าเราป่วยขึ้นมาเนี่ยไม่มีรายได้ขึ้นมาในวันนั้นมันก็เดือดร้อนดังนั้นนะคะตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรคุ้มครองเรานอกจากตัวเองคุ้มครองตัวเองเนาะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะกับโรคที่จะเกิดขึ้นส่วนโรคอีกโรคนึงนะคะที่ตอนนี้คนไทยเป็นกันเยอะอยู่เหมือนกันเนาะกับอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเกิดจากหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ผ่านแบบหัวใจมันตีบอะ
เหมือนท่อมันตันอย่างเงี้ยนำไปสู่การกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะมันก็จะมีอาการอย่างเช่นเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้าย

สังเกตตัวเองด้วยนะไปที่แขนไปที่กรามกรามตรงเนี้ยแล้วก็ใจสั่นนะคะเหงื่อแตกหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะถ้ามีอาการนี้รีบพบแพทย์นะคะอย่ามัวแต่คิดว่าวันนี้ฉันคงพักผ่อนน้อยแน่เลยจะบอกว่าเสียชีวิตมาหลายรายแล้วนะที่แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเงี้ยระวังนะจ๊ะอะค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจค่ะวันนี้นะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับราชาเงินผ่อนนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากฟังผลงานเพลงอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366เบรกสักครู่แล้วเจอกันค่ะ

0: เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะและตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้ก็มารออยู่แล้วสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสด
3: ีด้วย
0: สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
3: ขับรถอยู่ครับ
0: ขับรถอยู่นะ
3: ครับ
0: ได้แวะจอดข้างทางไหม
3: แวะแล้วนี่บอกมานี่
0: แน่ใจนะ
3: ครับ
0: แนะนำตัว
3: บอกมารอผู้ชายกับผู้เมย์อยู
0: ่ช่วยด้วยพูดช้าๆนะหนูฟังภาษาใต้ไม่ค่อยออก
3: เอ้ยหนูคนนั่นพูดจัดแต่เดียว
0: ถ้าเป็นพี่โอ๊ตคนนี้จะได้พี่โอ๊ตเขาฟังภาษาใต้ได้พูดใต้ได้
3: คร
0: ับ แต่น้องเมย์จะติดนิดนึงนะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้าเด็กชายเลยค่ะ
3: เด็กชายใจรักทองมา
0: จังหวัด
3: นครศรีธรรมราช
0: ฟังทางไหนจ๊ะ
3: 95 FM
0: ฟังทางวิทยุเหรออ
3: ะไรครับ
0: ฟังทางวิทยุเหรอคะ
3: ครับผมนี่ตอนนี้ลุงขับรถอยู
0: ่ก็แล้วคุณลุงขับรถอยู่แล้วคุณลุงคุยกันหนูทำไม
3: อ๋อลุงขับรถมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีตัวช่วยอ่ะ
0: ใส่สมอลท็อกเปิดลำโพง
3: ครับ
0: ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีสมาธิขับรถ
3: มันมีอะไรอ่ะนี่ลุงขับสบายมากวันนี้เราใช้ตัวช่วยแล้วไม่ผิดกฎหมาย
0: ผิด เดี๋ยวเถอะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: เหนื่อยไหมคนดี
0: มีพี่เป็นแฟน
3: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน
0: ได้ไงต
3: ่อลูกเมย์ไม่ได้มองจึงมองเตี้ยเลยเดียว
0: ไม่เอาอ่ะคนขับรถไม่ให้คุยด้วยหรอกมาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเร็ว
3: อะไรนะ
0: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อน
3: ได
0: ้น้ำพริกเผาพันท้าย
3: อะไรนะ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผา
0: พันท้าย
3: พันท้าย
0: นักเครื่อง
3: นักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคไม่มีแล้วโว้ยเหนื่อยไหมคนดีมอบให้ใครคะ
3: เหนื่อยไหมคนดีมอบให้คนที่บ้านน่ะ
0: ขับรถเถอะ
3: ได้ขอบคุณครับ
0: เรา
3: จะคุยกันแล้วลูกแม่ปีที่แล้วอ่ะโทรหาไม่ติดเลย
0: นั่นแหละ
3: มาติดปีนี
0: ้เขา
3: น่า
0: ถ้าอยากคุยนานๆต้องห้ามขับรถ
3: ได
0: ้โอเคเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันเนาะ
3: ได้ลูกได้
0: สวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะ
3: ขอบคุณมากที่ได้พูดกับลูกเมียขอบคุณครับผม
0: สวัสดีครับโอ้ยคุณผู้ฟังเวลาโทรหาวิทยุเนี่ยนะขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะมันยังพอได้อยู่นะแต่ว่าเวลาที่เราแบบขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยสมองมันต้องคิดไงว่าเขาถามอะไรแล้วก็ต้องตอบถูกไหมสมองเรามันก็ไม่ได้โฟกัสกับรถกับถนนเกิดมีมอเตอร์ไซค์เบรกกระทันหันตัดหน้ารถมีคนเดินผ่านโอ้ยอันตรายมันไม่ได้อันตรายแค่กับตัวเองนะมันอันตรายกับคนร่วมทางด้วยนะอันนี้เป็นห่วงนะคะส่งความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะจ๊ะลุงรัตน์นะบอกว่าขอสายลูกเมย์มาแต่ไกลเลยได้เลยเพราะฉะนั้นลูกคนนี้ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะครั้งหน้าจอดข้างทางก่อนนะแล้วค่อยคุยกันนะคะไม่เป็นไรหรอกแบบเข้าใจบางทีรีบไงต้องทำรอบบ้างต้องรีบกลับบ้านต้องไปธุระนะคะแต่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะนะจ๊ะมาวันนี้เหนื่อยไหมคนดีมีเพ่เป็นแฟนจากพี่ไม้พี่ลมพรนะคะตามด้วยปริญญาใจนะคะต้องฮักให้สุดใจอีกหนึ่งผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกอะไรกันในช่วงนี้นะคะ

0: จ่อคิวฮิตนะคะผลงานเพลงนี้จากจิ๋วสกุลชัยค่ะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจินตนาการนะคะผลงานเพลงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต
1: ่อสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทางไลฟ์ที่ถามกันเรื่องของคลื่นวิทยุเนาะว่าคลื่นไหนฟังอะไรยังไงบ้างอ่ะสมมุติอยู่จังหวัดนี้ฟังคลื่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีพิมพ์เข้ามาถามกันบ้าง

0: นะสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการฟังออนไลน์นะคะก็ใช้แบบวิธีการฟังวิทยุแต่อาจจะไม่รู้คลื่นนะคะก็หาได้ก็คือเป็น MCOT นั่นแหละก็คืออยู่ในคลื่นของอสมทนะคะเครืออสมททั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน41สถานีก็คือจริงๆมันคือ40จังหวัดนะมันจะมีหลังสวนนี่แหละที่สิทธิพิเศษหน่อย มี2คลื่นมีชุมพร1คลื่นนะคะกับ 90.75 แล้วก็มีหลังสวน 104.75 แล้วมีจังหวัดตรังใช่ไหม 106.25 นครศรีธรรมราชนะคะ 104.5 มีปัตตานี 91แล้วก็มีพัทลุง 95.75 ภูเก็ต 101.50 ยะลา 102.5 นะคะมีระนอง 100.5 สงขลา 96.5 สุราษฎร์ 102แล้วก็มีสตูล 93.25 นะคะแถวๆนี้แหละกระบี่เดี๋ยวน้อยใจ105นะคะเ มื่อกี้ก็ถามมันมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรเงี้ยจังหวัดตรัง 106.25 หรออ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องประมาณนี้นะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะวันนี้จริงๆเท่ากับเมื่อวานแหละหาดใหญ่81บาทนะคะคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์นะคะอยู่ที่82บาทนะจ๊ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาทแล้วก็น้ำยาง77บาท50สตางค์ค่ะ SMS นะคะมีขอเพลงจากใจท็อปพสุพัฒน์ด้วยจากพี่เบลนะคะเออน้องเมลไม่เห็นท็อปพสุพัฒน์จ่อคิวฮิตเลยอะไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวยังไงแบบเดี๋ยวลองเช็คๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะสวัสดีพี่อาวัชชอบเพลงข้าวใหม่ปลามันมากพอดีพอเจอหนี้สินก็หนีผู้หญิงอะไรหนีผู้หญิงไปหมดคือไงนะพอเจอหนี้สินก็หนีผู้หญิงไปหมดอ่าค่ะก็ดีใจที่ชอบนะคะต้องยกความดีความชอบให้กับน้องช้างด้วย ช้างเป็นคนเลือกเพลงนี้นะคะลำพังตัวนักจัดรายการบางทีก็เคยฟังมั่งไม่เคยฟังมั่งขออนุญาตทักทายนะคะแฟนรายการผ่านแอปฟ้าบ้างแล้วกันเนาะสวัสดีพี่มะนาวหวานนะคะพี่จุ๊บแจงบอกว่าใครคือคนที่ใช่ของเธอเปิดแล้วค่ะ เพิ่งเปิดไปเลยค่ะคุณพี่นะคะแล้วก็มีดีครับน้องเมย์นะคะสวัสดีไปยังพี่ไพโรจน์ด้วยนะคะสวัสดีพี่วิชัยด้วยหนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วทุกๆคนฟังจริงป่ะเนี่ย เคยแบบกำลังเปิดเลยนะแบบเปิดเดี๋ยวนั้นเลยอะแล้วก็มีคนขอเพลงนั้นเข้ามาหนูก็แบบเอ้าฟังอยู่มั้ยเนี่ยนะสวัสดีพี่ณภศรนะคะสวัสดีพี่นิรันดร์ด้วยบอกว่าฟังอยู่ครับฟังวิทยุแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยนะคะสวัสดีพี่เลิฟค่ะบอกช่วงรายการส่งน้องเมย์เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางนะจ๊ะพี่ลิงจ๋อสวัสดีค่ะพี่ลิงจ๋อมาใหม่ใช่มั้ยทักทายนะจ๊ะเพิ่งเป็นนักเรียนเข้ามาใหม่นะสวัสดีพี่ธนาด้วยนะคะเห็นมา2แอปเลยนะพี่ธนานะพี่ลีโอสวัสดีค่ะน้องแวน Channel น้องไบรท์ยังอยู่เนาะพี่อภิชาติสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะพี่เลิฟนี่มา2ช่องทางเหมือนกันพี่สินชัยนะคะสวัสดีค่ะพี่จิรวรรณนี่มีโทรศัพท์กันกี่เครื่องคะเนี่ย มาทุกช่องทางเลยขอบคุณมากนะคะถือว่าเป็นการให้กำลังใจเนาะสวัสดีพี่แอปเปิลด้วยนะคะบอกว่าน้องดีเจน่ารักตามุตามิค่ะสวัสดีพี่สำลีนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่ยังคงอยู่ตอนนี้นะคะแบบว่ายังไม่ง่วงเลยเนาะน้องแชมป์โชคชัย4พี่ไกลวุฒินะคะสวัสดีค่ะน้องแชมป์ยังไม่นอนเนาะดึกแล้วเด้อสวัสดีพี่สำรวยด้วยนะคะก้าวพิทักษ์นะคะพี่พยาวสวัสดีค่ะมีพี่บอลคมสันบอกว่าเพิ่งเข้ามานะจ๊ะพี่พิทวัชชนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะไปแล้วจ้าหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะจากผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพียงชายคนนี้ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ ในช่วงนี้นะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันในเรื่องพบค่ำช่วง 5:15 นาทีที่ช่อง MCOT นะคะอสมทของเราเนี่ยแหละผ่านทางทีวีนะจ๊ะไม่มีในไมโครเวฟแต่อย่างใดนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ ทอ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตนะฮะจัดไปแล้วกันนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะเริ่มต้นชั่วโมงครับฮิตมาราธอน3เพลงนะครับผมอ่ะก็แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นขอให้รวยของแม่พึ่งผู้บุญของจันนะครับสมหวังนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์งานวัดบ้านเรานะฮะจากพี่กุ้งสุทธิราช featuring not toy นะฮะแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับทักทายครับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีพี่นุชเจริญนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์นุชชลบุรีมาทักทายกันในชั่วโมงแรกนะครับช่างแจ็คเทวาพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีครับจากเชียงใหม่นี่จากพี่น้ำแข็งครับพี่สมโชคสวัสดีครับผมบอกว่าอะไรนะฟ้องหน่วยงานไหนได้บ้างครับคนขายลอตเตอรี่โกผมว่าพรุ่งนี้รวยๆครับยังไม่รวยเลยไม่เป็นไรครับอาจจะต้นเดือนหน้าหรือเปล่ากลางเดือนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสู้ๆนะครับพี่สมโชคเป็นกำลังใจให้นะฮะน้องลิซ่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับพี่พินโยพี่การะเกดนะฮะพี่ขาวดอน

พี่ประสิทธิ์พี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่สว่างสวัสดีครับผมพี่ไพศีพี่เสรีแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่รักนัทจักรุนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงพี่ศักชัยด้วยนะครับป้าแต่ป้าแต่พี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวี่นะครับมารายงานตัวครับผมนี่มาแล้วมาแล้ว

0: เดิมครับ02-248-1366นะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: มีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กไซด์บิ๊กคัพอัพไซด์อร่อยเกินครับนะครับผมนะวันนั้นก็ได้มีโอกาสเจอกันนะครับในบูธยำยำใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาใน95นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชีวิตใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อม
3: ครับ
2: พี่อมอยู่เชียงใหม่เหรอ
3: ครับอยู่เชียงใหม่ครับอยู่อำเภอเมืองครับ
2: อยู่อำเภอเมือง
3: ครับ
2: วายนะครับผมอยู่สันทราย
3: โอ้ใกล้ๆกันสันทราย
2: อยู่ใกล้กันเนาะ
3: ครับ
2: วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
3: เพลงสาวบางกรวยครับ
2: สาวบางกรวยจากออนออริจินนะครับ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้คนที่ฟังเพลงอยู่ตอนนี้ครับ
2: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เพลงนี้เลยนะครับน้องโอมนะ
3: ครับ
2: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
3: อ๋อสวัสดีครับ
2: ครับผมนี่น้องโอมนะครับจากเชียงใหม่นั่นเองนะฮะอยู่อำเภอเมียงซะด้วยอำเภอเมียงนะครับที่เชียงใหม่เนาะสาวบางกรวยครับจากอ้อนออรดีนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับอ่ะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะน้องๆวง My Eyes ด้วยนะครับที่แบบมาแบบตั้งแต่แบบบ่ายๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นขึ้นกับวงแรกๆเลยนะฮะในงานมหานครแฟมิลี่ของสปากาชาติไทยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเพลงเมื่อกี้ชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับสาวบางกรวยครับ On Already

0: งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป
1: ็
0: นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเรา My Eyes
2: ใช
0: ่แล้วค่ะ
3: มหานคร
4: สนับสนุนโดย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์จี1จินนี่นัทนิชาจี2เจน่าแองเจลิน่าจี3บีมายจิรัชยาจี4ฝ้ายพีรยาจี5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เออินทิราพี่นโมพุทโธนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แดงกำนันแดงบอกมาดูกันสิมีใครบ้างสวัสดีนะฮะน้องลิซ่าครับพี่คณิษฐาพี่เสรีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับพี่วันวิสาครับพี่คำเตยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ดาวพระสุขครับผมพี่นุเจริญนะครับสวัสดีไปถึงพี่เกษมแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่เออินทิรานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีเรื่องของยานวดคลายเส้นนะครับกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับก็ต้องเรียกว่าสุกกายะนั่นเองนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะฮะสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุษยานะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับผมพี่อมราด้วยนะฮะพี่เออินทิราสวัสดีครับตอนนี้ป่ะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรดเป็นยิดอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับผม
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะมีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในช่วงโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ครับพี่วิชัยครับพี่สาวขามนะครับพี่จรูนพี่สุวรรณีพี่จิรวรรณครับพี่บุษยานะครับน้องลิซ่ากำนันแดงพี่นโมนะครับทักทายครับผมพี่วิชัยสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมไหมน้องเมย์พร้อมไหมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีดา
2: โอ้คิดถึงน้องเพชรเหลือเกินน่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี่ผมไม่ได้คุยกับพี่นานแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มีโอกาสได้คุยเลยอ่ะนี่น้องเมย์ใจดีมากวันนี้
1: ใช่แล้วนะครับน้องเมย์เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับ
2: เพราะว่าพี่ไม่ได้หวังเลยว่าจะได้คุยกับน้องเพชรอ่ะ
1: นี่ในที่สุดเราก็ได้คุยกัน
2: พี่เป็นห่วงตลอดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี
2: ่พี่แม่ด้วยรุ่นเดียวกัน
1: พี่ศิดาสบายดีนะช่วงนี้นะ
2: อะไรนะ
1: สบายดีนะครับพี่
2: ก็เรื่อยๆอ่ะจ้ะบ
1: ้
2: านพี่
1: อ
2: ่ะมันอยู่ในที่ตัวเองมันอยู่ในป่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอ่ะน้องเพชรจ๋า
1: แต่ว่าตอนนี้พี่ศิดาอยู่แถวๆสวนผึ้งใช่ไหม
2: ก็ไม่ถึงกับถึงสวนผึ้งที่ว่ามีท่องที่ท่องเที่ยวอ่ะพี่ก็ห่างอยู
1: ่อืม
2: อ๋อไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ก็มันก็แบบยังไงอยู่ตรงกลางเน
1: า
2: ะ
1: ประมาณกลางๆเนาะ
2: น้องเพชรจ๋าถ้ามีเวลาพักผ่อนนะไปเที่ยวเถอะ
1: จริงจริง
2: มากเพราะว่าสวนผึ้งอ่ะมันยังเป็นป่าเป็นอะไรมันเที่ยวแล้วมันดูดีอ่ะพูดง่ายๆเนาะ
1: เข้าใจครับคือช่วงนี้ผมอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดมากๆเลยแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยพี
2: ่ขอบอกน้องเพชรเลยว่า
1: ครับ
2: ชวนเพื่อนๆหรืออะไรมาพักผ่อนอ่ะชวนมาสวนผึ้งเถอะ
1: ได้เลยพี่ได้เลยนะครับผม
2: แล้วมาสวนผึ้งแล้วก็บอกพี่มั่งแล้วกัน
1: ได้เลยครับ
2: พี่ยังมีของฝากแถวข้างๆทางอ่ะ
1: โอ้ยังไงก็ได้พี่ขอเอางี้ถ้าผมไปแถวนั้น
2: ตอนนี้พี่กำลังจะอันนี้เอาเห็ดโคนในตู้มาต้มแล้วก็ตอนเช้าพี่ใส่บาตรนะ
1: ครับ
2: อืมใส่บาตรตอนเช้าแล้วก
1: ็
2: ให้ส่งบุญไปถึงน้องเพชรด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยอ่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
2: ขอให้น้องเพชรแข็งแรงนะจัดรายการไปเป็นเด็กที่ดีอ่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆขอบคุณมากครับ
2: เป็นห่วงต้องใส่อยู่ในท้องแม่แล้วอ่ะน้องเพชร
1: โอ้ยขอบคุณครับผม
2: เป็นห่วงมาก
1: ไม่แล้ว
2: ตามตลอดเลยพี่อ่ะ
1: แล้วตอนนี้พี่ศิดาทำอะไรอยู่นะครับยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยนอนดึกมากนอนเช้าเลยแต่ต้องบอกว่านอนเช้าดีกว่าใช่ครับ
2: พี่เหรอ
1: ครับพี
2: ่พี่นอนหัวค่ำแล้วมันตีหนึ่งตีสองก็ตื่นแล้วว่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วก็ทำงานเลยจนสว่างอ่ะไม่ได้นอนเลยอ่ะน้องเพชร
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
2: เนี่ยก็ทำครัวเนี่ยอยู่ในครัวเนี่ยงุ้มงั้มแถวในครัวนี่แหละ
1: อยู่ในครัวแสดงว่าทำอาหารใช่ไหม
2: แล้วก็เป็นข้าวเหนียวมั่งอะไรมั่งวันนี้ไม่เอาข้าวสวยใส่บาตรหรอกข้าวเหนียว
1: เอาไปข้าวเหนียวเน
2: า
1: ะ
2: พี่เป็นคนบ้านพี่มีเชื้อแบบลาวเวียงจันทน์นะคุณแม่เป็นลาวเวียงจันทน
1: ์อ๋อครับครับ
2: แล้วก็คุณตาเป็นเพชรอุ้ยผสมเยอะ
1: เข้าใจเลยนะครับ
2: เป็นเพี้ยนแบบนี้แหละ
1: น่ารักน่ารักพี่
2: เป็นลูกผสมอ่ะมันก็เลยเป็นเพี้ยนถ้าไปเจอน้องเมย์นะเนี่ยถ้าไปเจอน้องเมย์ไม่ได้คุยกับน้องเพชรหรอกเพราะว่าพี่อ่ะโทรมาแล้วพี่อย่าพูดเพี้ยนไงคือแบบแค่นี้นะ
1: ไม่เห็นเพี้ยนตรงไหนพี่น่ารักจะตายสบายสบาย
2: พี่รู้สึกว่าพี่คุยกับใครเขาจะหาว่าพี่อ่ะติ้งต้องถ้าคนคุยร
1: ู้
2: ความรู้สึกของพี่อ่ะเขาจะเข้าใจเลยว่าพี่อ่ะเป็นคนที่จริงจังในชีวิตมาก
1: เข้าใจพี่เข้าใจเลยนะครับ
2: พี่พูดครั้งแรกเขาจะว่าพี่เป็นคนจริงจังน้องเพชรเดี๋ยวพี่บอกอย่างหนึ่งพี่ไม่ค่อยได้คุยกับน้องเพชร
1: ครับ
2: เออจะยังไงถ้าเราไม่ได้พูดหน้าไมค์นะให้น้องเพชรเปิดเพลงอ่ะพี่จะเต้นทุกวันแหละตีสี่อ่ะพี่ตื่นอยู่แล้ว
1: อ๋อช่วงที่ผมเปิด
2: เพลง
1: ช้าสบายๆ
2: ไม่ได้คุยตัวเองหรอกพี่หุ่นดีมาก
1: นี
2: ่พี่เต้นจนเหนื่อยอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยได้เลย
2: ไอ้สูง160น้ำหนัก40ผอมไหมอ่ะ
1: อุ้ยอุ้ยถือว่าหุ่นโอเคเลยนะสบายๆเลย
2: ไม่ถึง50แต่พี่ชอบคนท้วมนะผู้หญิงอ่ะ
1: าใจ
2: พ
1: ี
2: ่ชอบผู้หญิงพี่ชอบคนทุ่มท้วม
1: เข้าใจ
2: คนผอมแต่พี่ไม่เคยอ้วนกับเขาเลยอ่ะ
1: สงสัยอาจจะแบบเราแบบไฮเปอร์ใช่ไหมทำนู้นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: น้องเมธถ้าเปิดเพลงให้พี่เต้นนะต้องเป็นเพลงลูกทุ่ง
1: ได้เลย
2: แต่สติงอ่ะพี่จะเยี่ยวเยี่ยวมันไม่ไหวอ่ะ
1: เข้าใจเข้าใจ
2: เป็นลูกทุ่งพวกสามชาอะไรเนี่ย
1: โอ้โหแนวโจ๊กประมาณนี
2: ้สายโจ๊กนี่หือ
1: ได้เลยได้เลยพี่
2: เส
1: ีย
2: ดายอยู่ในใจเลยอ่ะสายโจ๊กของพี่อินดิบขาวอ่ะ
1: ได้เลยพี
2: ่เพราะว่าแม่ก็อยู่แม่น้องเพชรอยู่สไตล์นั้นอยู่แล้วงาน
1: ใช่ใช่ครับแนวแบบสนุกสนานอยู่แล้ว
2: ใช่ลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ะชอบ
1: แต่ว่าน
2: ิสัยมาต้องมาเป็นเด็กแล้วชอบแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ะ
1: ครับผมแต่ว่า
2: แม่คุณแม่ก็เลยอยู่ในใจไง
1: แต่ว่าตอนนี้พี่เสียดายอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวผมเปิดเพลงให
2: ้ก็พี่ขอไว้แล้วกับน้องเมย์ขอเพลงอะไรเนาะใจคุยดีใจสิลืมไปแล้วใจอ่อน
1: เพลงใจอ่อนของพี่ฝนเนาะ
2: จ
1: ้ะได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: คนเลยนะในคืนของเนี่ยนครเนี่ยจ้ะ
1: ได้เลยครับผมพี่ศิดาก่อนที่จะไปฟังเพลง
2: ขอให้สุขภาพน้องเพชรแข็งแรงนะลูกนะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงรักเหมือนกันพี่เดี๋ยวพี่พูดตามผมนะ
2: พี่ไม่อยากได้ตรงนี้เลยอยากได้จมูกแรกอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ตรงนี้
2: พูดช้าๆนะพี่สมองรับไม่ทันหรอก
1: ตรงนี้สบายๆเดี๋ยวพี่พูดตามผมนะแป๊บนึงครับผมน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เนี่ยแค่นี้พี่แป๊บๆ
2: พี่อยากได้ชั่วโมงแรกอ่ะน้องเมย์แกล้งพี่อ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไม่คืออยากต้องเมย์เขาอยากให้ผมกับพี่ศิดาคุยกันนานๆไงเออเลยจะคุยกันชั่วโมงที่สอง
2: มากเลยอ่ะไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะ
1: ครับพี่
2: พี่โทรบ่อยพี่ฟังทุกคืนแหละน้องเพชร
1: ขอบพระคุณมากครับ
2: เราต้องการด้วยคนอดนอนพี่จะนอนหัวค่ำแล้วก็ที่หนึ่งที่สองพี่ตื่นแล้วก็เหมือนน้องเพชรนั่นแหละไม่ได้นอนละทีเนี้ยยันสว่างอ่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับ
2: กุ๊กกิ๊กแถวนี้นี่เห็ดโคนนะอยู่ใกล้ๆอ่ะน้องเพชรได้กินเห็ดโคนแน่เลย
1: เห็ดโคนนะครับผม
2: เดี๋ยวก็ยำถึงจะอร่อยใส่พริกสดนะ
1: ผมไม่ได้กินนานมากแล้วพี
2: ่หอมแดงแล้วก็บีบมะนาวคุณใส่อ่ะโอ้โหพิซซ่ากินกับข้าวเหนียวอ่ะโอเคเลย
1: ได้เลยครับพี่ศิดาเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: จ้าพี่ลบฟังจ้าน้องเพชรจ๋า
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่ศรีดานะครับไม่ได้คุยกันนานมากๆอยู่แถวสวนผึ้งนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับทักทายกันก่อนฮะสวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นกฮะพี่น้องลูกชายคนโตนะครับพี่พยัคสวัสดีครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงจัดให้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทรแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ตายอรทัยนะครับยอมปีนต้นงิ้วจากพี่ดวงตาคงทองยอมจำนวนฟ้าดินนะครับพี่หญิงทิติการนะครับทั้ง4เพลงจบไปแล้วสวัสดีครับทักทายกันหน่อยฮะทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่โกมันจากจังหวัดตรังนะครับสวัสดีกับป้อมพี่สุภัตราพี่โอเว่นน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วน้องแชมป์วันนั้นเจอกันแล้วเนาะน้องแชมป์นะฮะนั่งติดหน้าเวทีเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จิรวรรณครับพี่อารมณ์ครับพี่สุภาพครับน้องลิซ่าบอกว่าหน้าไมค์คุยสนุกจังเลยนะครับ จริงๆนะฮะพี่ชื่ออะไรนะพี่สีดาสนพึ่งใช่ไหมครับก็นั่นแหละนะถ้าเสียดายเนาะถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะคุยกันได้นานกว่านี้นะครับแต่ว่าเรามีเวลาน้อยเดียวนะฮะก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่เอกชัยครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่ประจบนะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเจาะคิวฮิตนะครับนี่เลยฮะขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้จอดชีวิตของเรานะครับคือเพลงบาปบุญนะครับ

0: จากพี่หนูมิเตอร์แล้วก็เล็กซเรนนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธชุลีกรนะครับหรือว่าฮาเลมนั่นเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณอุ่นเรนโบว์นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีสอนย่า Y 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีปะฮะไปถึงพี่คิดคิดมี่นะครับ FC จากเจียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่สมชายนะฮะน้องณัฐพงศ์สวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันตอนนี้ที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่ธนกรครับพี่ระวิภานะครับพี่ยุพินทักทายนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสัก1เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อในช่วงของ All I Hit History เพลงช่างฝึก AAC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้02-248-1366ครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับ2เพลงจะไปอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับจากพี่ไผ่พงศธรเธอมีแฟนหรือยังนะฮะจากพี่ธันวาราศีธนูกราบสวัสดีครับทุกท่านนะฮะที่เพิ่งตื่นณตอนนี้ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เวลา 4:12 นาทีแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00 นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราสวัสดีไปถึงพี่เทวีพี่อุดรพี่คณิษฐานะครับพี่อุดรบอกสบายดีนะครับโดยสบายดีนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูวันครับพี่เกษมพี่สุชาดาครับพี่รัตติยาแล้วก็พี่พีรพลพี่บงกตทิพย์นะครับน้องณัฐพงศ์พี่บรรเทาพี่สมชายนะฮะพี่ธนกรนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันพี่ผู้ใหญ่วันด้วยนะฮะพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับอีก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมนี่เลยครับนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮะในช่วงของเพลง Hit Story ครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ครับผมนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนะฮะ4เพลงครับมีใจบางจากมอสรัศมี Story ขี้เหงาต้องแบบไพลินพอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพอนำหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าต้นฉบับนี้เป็นของคุณดิดคิตตี้นะครับแล้วก็มักเจ้าบักคักเนี่ยจากโจอี้วีรพลนั่นเองนะฮะอ่ะ4เพลงเพราะๆหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าไปก่อไฟก่อนนะครับสายแล้วนะฮะโอ้ไปก่อไฟแล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็สวัสดีพี่หนูริงพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับพี่โอนะฮะแล้วก็พี่บุญเลียนพี่แมวภูวการพี่ไอออส3ย่านนะครับผมสวัสดีพี่นันทาพี่วีอะไรนะพี่วีรสาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคอ

0: การไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้ I just wanna be fan you ได้บอกจากพี่สิงโตนำโชคนะฮะสวัสดีครับพี่สมชายครับพี่สำลีพี่โฟนนะฮะพี่นิกรพี่อารมณ์พี่ยายอ้อสามย่านพี่กฤษณาน้องอนิชานะครับพี่บุญเรียนสวัสดีพี่มานีนะครับกำนันแดงพี่เยเฮอมาแล้วนะครับพี่หนูริงสวัสดีครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะนี่สวัสดีครับบอกว่า Morning Crush พี่แมวผู้ว่าการนะครับพี่สว่างพี่สวัสดีขอบคุณมากๆครับพี่สมชายด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายกันเอาไว้วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับตี 2 ถึงตี 5 กับผมเพชรพวงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: าอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลัง

0: ขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

มสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะ5นาฬิกา13นาทีเช้าวันพุธ2กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊ก LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์เซชั่นนะคะสวัสดีทักทายท่านมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ไม่ก็เรียกว่าไม่เฉียดเนาะนะฮะแหมอุตส่าห์เมื่อวานจบรายการเข้าแอปเป๋าตังนะคะมันก็จะเหลือประมาณโอ้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไอ้เลขดังๆนี่นะคะเราก็ลองเข้าไปดูเฮ้ยมันไม่มีก็เอาเลขไว้ดังก็ได้นะขออย่าให้ซ้ำกับงวดที่ผ่านมานะคะก็ลองกดไปดูได้ลดราคาด้วยนะมี78บาท79บาทนะคะก็ซื้อไปประมาณ4ใบค่ะไม่มีคำว่าเฉียดเลยนะคะโอ้ก็มันยังไม่ใช่วันของเรานะคะใช่ไหมใช่ไหมตาวัดต้มตามบอกผมก็ถูกกินโอ้ยผมก็ถูกกินนะคะพี่ปูบอกม้วยมรณาค่ะโอ้ยขำล้มละลายค่ะพี่วันธนีพี่จอลลี่กินเรียบค่ะโอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่มีใครโชคมีอะไรกันบ้างเลยล่ะคะโอ้ยแต่ชีวิตคนไทยน่าสงสารนะคะคงมีคนชอบผ่านนะคะคืออะไรคะพี่หนูสวัสดีทักทายมหาเศรษฐีก็ไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องสวัสดีทักทายผู้ผิดหวังอย่างนี้เหรอก็ไม่ได้อีกอ่ะหนูไม่เป็นมงคลสวัสดีพี่เกษมนะคะพี่ประสิทธิ์มาแล้วนะคะพี่ณรงค์ค่ะพี่ติ๋มพี่ลมพี่แขกสุดที่รัตนะคะพี่ปูกัญจรัตน์พี่พิษณุจากหอวังอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพี่อารมณ์พี่จารุณีพี่จาริณีนะคะสวัสดีด้วยนะคะไม่เฉียดเลยค่ะพี่ตุ๊กก็ไม่เฉียดพี่หนูพินก็ไม่เฉียดเลยพี่สมพรก็ไม่เฉียดนะคะไม่ต้องลุ้นพี่วันเพ็ญบอกเรียบร้อยค่ะนะคะน้องบางปาเป็นยังไงคะผลประกอบการฮะอ๋อเศรษฐียังไม่มาใช่เศรษฐีตัวจริงขอเวลา5นาทีพับผ้าห่มพื้นใหญ่ก่อนนะฮะรอแป๊บหนึ่งพี่สาว ตูพัฒนานะคะซื้ออะไรคะ06มาออก04ออกเลขอะไรคะพี่ประเสริฐถามพี่พงษ์ณเรศบอกเกือบแล้ว งวดหน้าเอาใหม่ไม่เข็ดเนาะนี่เดี๋ยว6โมงนี้ก็ต้องซื้ออีกแล้วเหรอโอ้ยเบื่อจัง6โมงต้องซื้ออีกแล้วเหรอโอ้ตายชีวิตนะคะพี่สะอาดเลิกซื้อมานานแล้วนี่มันต้องอย่างนี้พี่นกผมถูก10ใบครับงวดนี้เดี๋ยว10ใบทำไมพี่ได้800ล่ะพี่ พี่ซื้ออะไรคะของประเทศไหนคะพี่ครับ10ใบมันได้800เองเหรอพี่วันวิสาสวัสดีนะคะแอมมี่พี่แอมมี่บอกเก็บตังค์ไว้กินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าค่ะนี่ถูกต้องนะฮะพี่เป้าสีพายสวัสดีนะคะพี่นนทพัฒน์ขับรถตู้ส่งนักเรียนอยู่นะคะเดินทางปลอดภัยนะพี่ณัฐชายัสวุฒิสวัสดีด้วยนะคะพี่ทิติการมอร์นิ่งมาแล้วนะคะพี่เกษมบอกว่าหวยก็ไม่ถูกน้ำมันก็มาขึ้นอีกนะคะพี่จรูนจินดาวงพี่วันนี้ล่าสวยสักเลยใช่ค่ะวันนี้เอาซะเลยแล้วกันเนาะข่าวหน้าหนึ่งเลยค่ะขึ้นไปแล้วใครที่ไม่เติมเมื่อวานก็ไม่ทันแล้วนะคะเช้านี้5:00ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลแล้วนะคะก็เป็นการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอลทุกชนิดนะคะ60ตังค์ต่อลิตรค่ะก็ส่วนกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น75สตางค์

0: ังนะเว้นพรีเมียมไว้หน่อยนึงยังคงเดิมนะคะพรีเมียมดีเซลวันนี้ราคาขายปลีกเบนซินอยู่ที่47.28 บาทนะคะแก๊สโซฮอล95อยู่ที่38.29 บาทแก๊สโซฮอล์ E20อยู่ที่33.29 บาทแก๊สโซฮอล์ E85อยู่ที่29.23 บาทแล้วก็แก๊สโซฮอล์91 37.92 บาทอันนี้ราคากรุงเทพนะคะยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะคะก็เอาสรุปขึ้นมาดีเซล75 สตางค์เบนซิน60 สตางค์ต่อลิตรมีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาไงอ่ะก็ต้องเดินทางอ่ะเนาะมันก็ต้องเติมใช่ไหมคะมันก็ต้องเติมเนี่ยค่ะไปอิจฉาหญิงสาวพิชิตอ้อสายว่างอยู่นะคะน้องเมย์รออยู่ด้วยค่ะใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็โทรมาก็ได้นะเดี๋ยวจะแสดงความยินดีไป02-2481366นะคะ02-2481366ค่ะเมื่อกี้ถามว่าเลขออกอะไรรางวัลที่1 417212ค่ะพี่417212นะคะหลังจากที่เขาออกรางวัลกันครบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าใน Facebook ของสภ.เมืองพิจิตรโพสต์แสดงความยินดีกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแกมาโรงพักแบบโอ้โหน่าชื่นจะตาบานจำใจมาเลยค่ะ5 ใบเต็มเลยคนนี้โชคใหญ่จริงๆ30 ล้านนะคะเพจ Facebook ของสภ.เมืองพิจิตรบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆและรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวพิจิตรขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและครอบครัวขอให้ใช้โชคก้อนใหญ่นี้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรโพสต์นะคะก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหรอกแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่โอ้ก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะโอ้ยดีใจด้วยจริงๆนะคะในบั้นปลายชีวิตได้ใช้เงิน30 ล้านสุดๆแล้วค่ะชีวิตนี้เนาะนี่ค่ะเป็นชาวพิจิตรนะอยู่ที่นู่นนะคะรางวัลที่1ซื้อ5 ใบส่วนใครอีกคนนึงเกือบได้เป็นเศรษฐีอันนี้เกือบนะคะเดี๋ยวนะแค่เกือบก็ได้ออกข่าวด้วยนะพี่แกเป็นนายกอบต.หนองหานอุดรธานีหัวใจจะวายสิรางวัลที่1ผิดเป็ดแค่ตัวเดียวน้องดง
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะท่านนายกสุนันท์บุญใบนายกอบต.พลงามอำเภอหนองหานแกโพสต์บอกว่าโอ้ยเนาะได้เสียวได้รางวัลปลอบใจฝันคงไม่ไกลนะเพราะว่าเศรษฐีรางวัลที่1ไปแค่ตัวเดียวนะไม่งั้นเป็นเศรษฐี12ล้านน่ะ
1: โอ้โห
0: เออ
1: เสียดายแทน
0: ใช่ก็แกซื้ออะไรล่ะเนี่ย410212เลขมันออกอะไรอ่ะเมื่อกี้417212อ๋อ
1: โอ้สีระหว่างข้างเคียงก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เพราะมัน
0: แต่ว่าแกไปซื้อเลขอื่นด้วยไปซื้อเลขอื่นด้วยที่มันมีลงท้ายไป04ก็เลยได้ปลอบใจไป4 ใบแสดงว่านายกอบต.คนนี้เนี่ยซื้อเก่งซื้อหลายใบนะคะก็ได้ไปสี่ใบใบละ2,000 บาท
1: ครับเมื่อวานก็เกือบนะผมก็เกือบรางวัลที่4นะผิดไป2 ตัว
0: อุ้ย
1: เสียดาย
0: เหมือนกันนะโอ้โหไป
1: สองตัวน่าจะมือเบาวันนี้สักนิดนึงนะฮะ
0: อ๋อน่าจะมือเบากว่า
1: เออ
0: นะคะก็ยังไม่ใช่วันของเรายังไม่ใช่วันของเรานะคะวันของเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเออเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันไหนก็วันนั้นแหละเนาะเออ
1: ครับ
0: อย่าท้อ
1: บอกว่าในอ
0: ย่าท
1: ้อในเป๋าครับผมในเน็ตต่างมีคนถูก23 คนทั้งหมด
0: 23 คนหมอไม่กระจุกใช่ไหมก็คือกระจายไป
1: กระจายไปนะครับมี
0: กระจายไป
1: คนละใบใน19 คนเนี่ยที่ถูกรางวัลที่1นะงวดที่แล้ว
0: ค่ะ

0: โอ้ครับ
1: ก็กระจายกันไปปวดหน้าเอาใหม่นี่ไงอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ได้เปิดแอปฟังซื้อสลีแล้วพี่แดงจ๋า

0: ก็มีเงินอยู่ในกระเป๋า 1,000 บาทก็เอาไปซื้อกับข้าวก่อน
1: นะคะ
0: ซื้อกับข้าวก่อนนะคะ
1: ไม่ซื้อหวยก่อนข้าวเดี๋ยวก่อนซื้อหวยก่อน
0: อ๋อยังไม่หิวอย่างนี้เหรอ
1: เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวไปรอกลางๆเดือนยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ
0: ่เดี๋ยวไปรับสายลุงชิดก่อนลุงชิดเจ้าเดิมใช่ไหมที่ลูกเสียชีวิตในโรงพยาบาลเหรอฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปรับสายก็ได้ค่ะน
1: ่
0: าจะ 3-4 รอบแล้วนะ
2: บอกข้าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะลุงชิดจากลำปาง
1: สวัสดีครับลุงชิดอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
0: ลุงชิดร้องเรียนเอาเสียชีวิตคดีไม่คืบหน้าที่โรงพยาบาลไหมลุง
1: โอเค
0: สายหลุดไป
1: เช็คสายอีกทีนึงเนาะเช็คสายอีกทีนึง
0: สายหลุดไปนะคะเช็คสายใหม่ก็ได้นะคะ0224813666นะคะ0224813666อ๋อพรุ่งนี้เลยเมื่อวานนี้มันเป็นปีเกิดผู้ว่าระยองที่เขาไปออกสัญจรเมื่อวานนะน้องน้อง
1: ครับผม
0: ดูสิอ้าวเป๊ะเลย
1: เลขอะไรพี่
0: เขาบอกว่าศูนย์เดี๋ยว12นี่คือผู้ว่าเกิด12เหรอเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูหน่อยก็ได้นี่ไงบอกว่าชาวระยองเฮชาวระยองเฮเลขออกเป็นเลขผู้ว่าเหรอวันปีเกิดผู้ว่าใช่อ๋อไปออกที่ระยองนะแล้วก็มีอยู่แผงนึงอ่ะน้องดงเขาบอกว่าทีเด็ดมากนะแผงเนี้ยเขาเปิดขายลอตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยนะคะแผงของเขาเนี่ยลูกค้าถูกไปแล้วทั้งรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองนะคะโ
1: อ้
0: ลองเลยว่าเดี๋ยวงวดต่อไปนี่นะคะแผงจะหมดตั้งแต่ไก่โหแน่ๆนะคะชื่อแผงลูกเต๋าพารวยอยู่ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเซาค่ะ
1: รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองเป็นลงอยู่ที่แผงเขาเนี่ยเหรอ
0: ใช่ถูกต้องเนี่ยเขาเริ่มขายลอตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยเจ้าของแผงลูกเต๋าเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกก็ขายไปสัก300ใบแต่ขายไม่หมดนะจนกระทั่งเดือนมีนาคมมีผู้ในการโรงเรียนที่เป็นคนรู้จักมาช่วยอุดหนุนที่เหลือตอนนั้นเหลือไม่กี่ใบเนาะพอ.คนนี้รับรางวัลที่หนึ่งไปถึง3ใบค่ะ
1: โอ
0: ้แล้วก็พอหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวไปคนก็มาที่แผงเนี้ยทั้งคนไทยหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งปัจจุบันนี้นะคะจาก300ใบเริ่มต้นเนี่ยแต่เพิ่มขายเป็นงวดละ 3,000 ใบแล้วรางวัลที่1เมื่อวานก็อยู่ที่แผงของพี่คนนี้คุณป้าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในโรงงานแถวปทุมถูกรางวัลที่1ค่ะเมื่อวาน
1: โอ้
0: มันเป็นอะไรที่แบบบังเอิญบังเอิญไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะ
1: มันก็เป็นจุดขายอ่ะมันจะถือว่าบังเอิญก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่ใช่ไหมฮะมันเอิญมันลงที่ร้านแกพอดี
0: แล้วมันลงร้านแกพอดีแล้วคนที่ซื้อเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพอคนที่ซื้อนี่คือเขาไม่ได้ซื้อมาด้วยตัวเองนะโทรมาซื้อกันอ่ะแล้วปรากฏว่าก็โทรไปหาว่าเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะช็อกจะเป็นลมร้องไห้อยู่นั่นพี่เจ้าของแผงบอกไม่ต้องร้องนี่เป็นเรื่องจริงถูกรางวัลรางวัลที่หนึ่งก็เดี๋ยววันเนี้ยมาเจอกัน12ล้านถูกไปเมื่อวานนี้อีกแล้วหลังจากพอถูกไปทางโน้น18ล้าน18ล้านพอให้เจ้าของแผงเท่าไหร่รู้ไหม350,000ค่ะ
1: โอ้โหโอเค
0: ใช่พี่จะได้350,000จากความซื่อสัตย์ที่เอาลอตเตอรี่ไปส่งมอบไปเจ้าของตัวจริงคือเขาไม่ต้องมาที่แผงอ่ะเองรู้ไหมว่าเขายังไม่รู้แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งจนพี่ก็โทรไปบอกว่าพอถูกรางวัลที่หนึ่งพอก็เลยมอบมา350,000นะคะ
1: ครับผม
0: สุดเนาะ ุดเลยค่ะ

0: ก็มีคนถูกรางวัล
1: ไม่รู้ฮะลุงชิด
0: ไปหลายล้านมาแล้วเนาะลุงชิด
1: สวัสดีครับลุงชิด
2: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
2: น้องดองก็ถูก30 ล้านนี
1: ่อุ้ยตื่นเลยฮะถ้าอย่างนั้นตื่นเลย
2: รางวัลดีนี่รางวัลน้ำดีนี่ก็เงินรางวัล30 ล้านนะ
1: งวดนี้ของงวดนี้แล้วกัน30 ล้านนะลุงชิดต้อง30 ล้านในชีวิตเปลี่ยนเลย
2: น้องสีน้องสีไม่ได้รางวัลอะไรเลยล่ะ
0: ไม่มีค่ะนะไม่มีค่ะซื้อยังไม่เฉียดเลยค่ะเมื่อวาน
2: ลุงกำชับไปดังพอวัสดุด้วยนะว่าน้องสีก็ได้รับรางวัลทำไมไม่ได้ประกาศเหรอ
0: รางวัลอะไรคะลุง
2: ฮะรางวัลถ้าทำงานด้วยกันต้องได้รางวัลเหมือนกันดิลุง
0: อ๋อต้องได้อ๋อคนละงานกันค่ะลุงอันนี้น้องร่องเป็นนักข่าวของช่องเก้าค่ะคนละงานค่ะคนละงานกัน
1: เดี๋ยววันหน้าต้องได้คู่กันวันหน้า
0: อ๋อวันหน้าถูกรางวัลที่1คู่เชิญค่ะคุณลุงเรื่องที่คุณลูกสาวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไหมหรือว่าเรื่องอื่น
2: ใช่เรื่องเนี้ยถ้าลุงมีโอกาสได้คุยลุงก็จะเนี้ยจะคุยเรื่องเนี้ยลุงอยากให้น้องสีเนี้ยช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้นทางโรงพักภูพิงหน่อยได้ไหมผู้กำกับทำอะไรอยู
0: ่คดีไม่คืบหน้าลุง
2: คดีเนี้ยนะอย่างน้องสีว่าเนี่ยถ้าผู้กองคนเก่ามันย้ายไปเนี่ยสำนวนเนี่ยมันจะตกอยู่กับรองผู้กำกับใช่ไหม
0: ค
2: นน
0: ี
2: ้ผู้กำกับคนนี้เอ่ยชื่อได้ไหมลูก
0: ผู้กำกับคนเก่าคนใหม่อะคะ
2: ไม่หมายถึงว่าถ้าผู้กองคนที่เขาถือสำนวนลงไว้ใช่ไหม
0: คร
2: ับ เขาเกิดย้ายไปใช่ไหม
0: เขาก็มอบหมาย
2: ไอ้สำนวนตัวเนี้ยผู้กองเนี่ยมันจะต้องเอาสำนวนเนี่ยส่งรองผู้กำกับไงลุง
1: ครับ
2: ตั้งแต
0: ่ค่ะ
2: ทีนี้รองผู้กำกับคนเนี้ยลุงเอ่ยชื่อได้ไหม
1: ได้ก็ตำรวจอะนะได้
0: ได้ค่ะถ้าเคยติดต่ออะไรกันก็ได้แล้วค่ะเนาะน้อง
2: ได้
0: เคยเจอก
2: ัน
0: ใช่ไหม
2: เคยคุยกันด้วย
0: อืม
2: แต่ก็ไม่รู้ว่าท้องผู้กำกับย้ายไปหรือเปล่านะเพราะลุงอย่างที่ว่าลุงเบื่อการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเพราะว่าดองคดีลงไว้ถ้ามีนานนี่ก็3 ปีแล้วนะลุงนะ
0: ครบ3 ปีแล้ว
2: ต้องจริงเอ่ยได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรหรอก
0: เออได้ค่ะล่าสุดไปเจอเขาเมื่อไหร่
2: โอ้โหก็ตั้งแต่ลุงไปแจ้งคดีแจ้งความตั้งแต่31 มีนา 67แล้วพอแจ้งปั๊บอยู่ดีๆเขาก็เรียกลุงเข้าไปคุยเลยมันก็แปลกเนาะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะติดตามให้ลุงเต็มที่เลยอ
0: ่ะ
2: คือพูดง่ายจะพยายามให้คดีมันเร็วที่สุดเลยแต่ลุงก็ไม่รู้ว่ารองคนเนี้ยยัดแต่ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกหลวงเอ่ยชื่อนั่นแหละชื่อรองอดุลนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเสียหายเพราะว่าลุงไม่รู้ว่าร้อยตำรวจเอกสมโพธิคนเนี้ยที่ทำคดีเนี่ยสำนวนเนี่ยถ้าย้ายไปเนี่ยไอ้สำนวนพวกเนี้ยมันจะตกอยู่กับรองผู้กำกับแล้วทีเนี้ยรองผู้กำกับเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ว่าจะเอาสำนวนนี้ให้คนไหนทำคดีต่อไงลูกการทำงานตำรวจมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะลุงรู้ขั้นตอนหมดอะแต่ลุงก็ไม่รู้ว่าผู้กองสมโพธิ์เนี่ยย้ายไปหรือยังไงที่ว่าหนูถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาย้ายไปหรือยังเนี่ยคือลุงไม่ได้ติดตามไงเข้าใจไหมลูก
1: อ๋อแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้ส่งฟ้องอะไรให้เราเลยแหละฮะ
2: อะไรนะลุงนะ
1: สุดท้ายยังไม่มีการส่งฟ้องไปอันไหนของรายการยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ
2: คือมันทำไม่ทำไมมันไม่ยอมทำเรื่องนี้ให้จบไปอะลุงนะง่ายจะตายไหมทุกว่าคือสำนวนทุกอย่างอะลุงว่ามันเรียบร้อยหมดแล้วตามที่เคยคุยกันอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดองไว้ทำไมแค่นั้นเองแหละ2-3 ปีแล้วมันง่ายจะตายไหม
1: อ
2: ยากให้ลุงสีเนี่ยบอกเลย

0: อย่างที่หนังสือเคยบอกว่าอ้าวท่านผู้กำกับภูพิงช่วยเร่งเอาสำนวนเนี่ยเอามาตรวจดูให้หน่อยที่ว่าทำไมไม่สั่งฟ้องอะไรให้เรียบร้อยไปเลยมันติดขัดตรงไหนนั่นเอง
1: ค่ะ
2: ก็เลยเลิกติดตามแล้วใช่ไหมก็ไม่เคยจะไปถามทางผู้กำกับเขาว่ามันอะไรยังไงใช่ไหม
0: ความจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของลุงแล้วนะเพราะว่าลุงทำตามหน้าที่ทุกอย่างนะลุงเสียเวลาไปมานี่นะเสียเวลามากเลยแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสักอย่างนะลุงถ้าเป็นจักรีตาสาคนที่ไม่มีความรู้เขาก็มันก็จะทำยังไงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ผ่านใจไปแล้วแต่ไม่คืบหน้าไม่ตามไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่ลุงต้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าม
1: ันไม่ได้ความเป็นธรรม
0: ไม่มีความยุติธรรมทั้งสองอย่างเลย
1: ค่ะ
0: หนูเชื่อไหม
1: เอาทีนี้ในมุมของลูชิดเนี่ยสมมตินะถ้าจะเอาผิดเนี่ยลุงคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดกับคดีนี
0: ้จริงๆแล้วเนี่ยนะ
1: มันคิดว่าใครผิด
0: ถ้าตามในรูปการเอาแบบไม่ง่ายนะพยาบาลเนี่ยประมาทเดินเล่อลุงไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าหมอก็รักษาลูกลุงดีแล้วนะหายลุงไม่ได้โทษการทำลูกไม่ได้โทษว่าการรักษาไม่ดีก็โอเคเรียบร้อยแล้วไงแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อที่ว่ามันอยู่ในห้องที่ว่าอภิบาลที่เขารับผิดชอบอยู่ไงลูกเข้าใจไหม
1: ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าพยาบาลประมาทเลินเล่อทำให้ลูกสาว
0: ใช
1: ่ตกตึกเสียชีวิตทางโรงพยาบาลลุงก็คิดแบบนี้เพราะนั้นก็เดี๋ยวตำรวจจริงๆก็น่าจะรื้อสำนวนคดีนี้ส่งอัยการได้เนาะผมไม่รู้ว่าตำรวจจะคิดยังไงทำไมถึงไม่ส่งน้องลุง
2: ใช่จะเป็นความประมาทของโรงพยาบาลหรือจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจะสั่งหรือไม่สั่งฟ้อง
1: ต้องไปที่สุดกันที่ศาลจะได้จบ
2: ผม
1: ก็จะได้จบ
0: ก็ต้องเสียชื่อดูว่ามาถ้าไปตามรูปคดีตำรวจก็ต้องส่งสำนวนฟ้องอัยการใช่ไหมลูกนี่ถ้าการฟ้องไม่ฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีมูลก็ว่ากันไปตามนั้นก็ต้องแจ้งให้ลุงทราบไม่ใช่ว่าเงียบไปเฉยๆลุงเชื่อไหมว่าลุงก็ที่เคยบอกอ่ะลุงร้องไปทั้งภาคห้าทั้งตัวใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่คุมคดีอยู่ปปช.ลำปางนะก็ยังไม่ได้แม้กระทั่งลุงส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลุงพูดได้ไหมว่าผู้ว่านี่ก็เอาง่ายๆนะผู้ว่านี่ก็เรียนหนังสือที่เดียวกับลุงนั่นแหละ
1: เป็นรู้จักกันนะคะ
0: ท่านผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยถ้าพูดถึงนะ
1: ค่ะลุงบริไม่ชุดหน้าก็ต้องที่ไปที่โรงพักแหละนะคะก็จะบอกอีกรอบนึงแล้วกันเนาะ
0: แต่ท่านผู้ว่าทำงานนะท่านผู้ว่าก็ส่งไปแล้วก็มีหนังสือมาเหมือนกันไงมีหนังสือมาเนี่ย
1: ค่ะสภ.ภูพิงนะคะชื่อเต็มนี่คือภูพิงราชนิเวศไหม
0: ใช่ใช่ค่ะบอก
1: นะคะ
0: บอกว่าน
1: ะคะก็ติดตามคดีให้หน่อยได้ค่ะคุณลุง
0: แค่นี้เองอ่ะว่าทำไมอ่ะถ้ามีนานี่จะ3ปีแล้วอย่างน้อยๆก็แจ้งให้ลุงทราบหน่อยไม่ใช่ว่ามันไม่มีมูลหรืออะไรไม่แจ้งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมลูกแต่แบบมันไม่ถูกต้องน่ะมันก็ต้องมีหนังสือมาไม่ใช่ว่ากำลังดำเนินการอยู่กับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่อย่างไงก็ไม่ถูกลูกเนาะ
2: ครับ
1: ก็ติดตามความคืบหน้ากันเป็นระยะนะคะ
0: เอาคือพูดง่ายลุงก็ไม่อยากจะโทรมาหาลูกทั้งสองคนบ่อยหรอกเพราะว่ามันก็คนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะลุง
2: เข้าใจ
1: ค่ะ
2: นี่มันก็นานเกินจริง
0: ลูกก็
1: เข้าใจ
0: ท่านจับผู้พิงช่วยตามคดีให้ลุงหน่อยวันที่31มีนาปี67
1: ครบ3ปีแล้วเนาะครบ3ปีละ67 68 69นะคะจะครบ3ปีแล้วนะคะได้ค่ะ
0: เรื่องนี้โอเคนะลุงนะขอบคุณนะลุงนะ
1: สวัสดีค่ะคุณลุง
2: สุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับผม

0: ก็น่าเห็นใจนะบางเรื่องบางทีมันไม่มีคำตอบให้อ่ะน้องรุ่งเนาะ
1: จริงพี่อย่างเงี้ยมัน
0: ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4 ครั้งแล้วลุงทิพย์โทรเข้ารายการตอนตี5
1: ครับ
0: เรื่องเนี้ยเรื่องที่ลูกสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตกตึกเสียชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อกี้ก็ถามชัดแล้วว่าในมุมของลุงซึ่งเป็นพ่อเนี่ยลุงคิดว่าใครผิดลุงเขาบอกว่าก็นั่นแหละพยาบาลน่าจะประมาทท่านว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็
1: นะคือคุณลุงก็คงจะไม่ได้อยากจะเอาผิดพยาบาลคนนั้นแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะอาจจะไม่ได้มีการเนาะมาแสดงการขอโทษไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วก็
1: ทีเนี้ยกระบวนการต่อมาสิเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังไม่ขึ้นหน้าครับยังไม่ขึ้นศาลยังไม่ขึ้นสู่ศาลเนาะ
1: ครับ
0: ก็ฝากด้วยเนาะบางทีเราก็เข้าใจนะแต่ละโรงพักนี่นะคะคดีเยอะมากเลยในแต่ละวันเนี่ยนะคะมันเยอะจริงๆอ่ะนะคะมีโอ้โหทุกเรื่องราวดูสิแม้กระทั่งถูกลอตเตอรี่ก็ต้องไปโรงพักจับมันเยอะคือเยอะจริงๆเนี้ยเข้าใจได้นะคะตำรวจก็งานเยอะเพราะฉะนั้นก็ตัดต่างอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะในแต่ละคดีค่ะมาดูเรื่องของบัญชีม้ากันอีกหน่อยนึงแล้วกันนะยังมีอยู่ทั่วไปนะคะตอนนี้คนที่รับจ้างเปิดบัญชี

0: มาก็ยังไม่หยุดหย่อนนะคะก็ยังรับจ้างอยู่เพราะว่ารายได้น่าจะรายได้ดีนั่นแหละถ้างั้นคงไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรแบบนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยทางกองปราบได้ไปบุกจับสาวบัญชีม้าคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เหยื่อรายหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีนี้ถึง8ล้านค่ะน้องรุ่งโอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีก64ครั้ง8ล้านบาทเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกซ้ำสองก็เลยเข้าแจ้งความจนกระทั่งชุดสืบของบก.ปภ.สืบทราบว่านางสาวอมรรัตน์ขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าหนีมาซุกซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพเตรียมจะเดินทางลงภาคใต้ค่ะก็เลยจับได้ก่อนหน้านี้เธออ้างว่าให้เพื่อนสาวชื่อเจนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยยืมสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM และรหัสไปจากนั้นไม่เคยได้ติดต่อกับเจนเลยจนกระทั่งมาถูกจับนี่แหละเธอไม่รู้เรื่องเธอก็ให้การว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเหตุมันเกิดก็คือจากสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศที่เชียงใหม่เหมือนกันเลยคนที่โอนเข้าบัญชีของนางสาวอมรรัตน์เนี่ย8ล้านเนี่ยมาจากเชียงใหม่ค่ะ
1: โอ้แต่มันก็ไม่มีเซนนะอยู่ๆมายืมบัญชีกันมันมายืมอะไรยืมบัญชีจะใช้เนี่ย
0: ใช่อ้างว่าเพื่อนมายืมบัญชีไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลยเพื่อนคนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนางเจนเนี่ยแต่ตำรวจไม่เชื่อหรอกคิดว่าเธอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะเนี่ยนะคะ8ล้านนะคะโอนซ้ำแล้วซ้ำอีก64ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้โหดูนะคะไอ้คนก็หาเงินกันแทบตายมาโอนให้
1: มิจฉาชีพถึงจะบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจให้เพื่อนยืมจริงแต่ว่ามันก็เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะเป็นเรื่อง
0: ค
1: ือบัญชีเนี่ยไม่ต่างอะไรกับบัตรประชาชนเราเลยนะหมายถึงว่าความสำคัญความถ้าสุดคุณเอาไปให้ใครใช้เอาไปให้ใครยืมเนี่ยนะฮะขาข้างหนึ่งในก้าวเข้าไปคุกนะ
0: แน่นอน
1: นั้นเลยก็ได้นะพี่นะ
0: คุณจะมาอ้างว่าอุ้ยไม่รู้เพื่อนเอาไปโอ้ให้ไปทั้งหมดเลยเหรอทั้งสมุดบัญชีทั้งบัตร ATM และรหัส
1: โอ้
0: มันยากที่จะไปทำอะไรคุณไม่สืบไม่สาวไม่เล่าเรื่องอะไรเลยเหรอใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เอาไปทำอะไรผิดเนี่ยคุณก็เตรียมรับไปด้วยท
0: ุ
1: กคนนะก็ระวังนะครับเพรา
0: ะฉะนั้น
1: บัญช
0: ี
1: ใครบัญชีมันนะบัญชีใครก็เก็บไว้ดีๆนะ
0: เปิดหลุดรอดไปคุณต้องรับผิดชอบนะอย่างเงี้ยติดคุกหัวโตนะคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้บัญชีม้าติดเลยนะคะน้อง
1: ดงครับ
0: ติดคุกเลยค่ะ
1: เหมือนยากที่จะปฏิเสธอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าแบบว่าโดนอยู่ๆเอาชื่อไปเปิดจริงๆแต่มันก็ยากพิสูจน์ยากต้องระวังคนกรุงเทพกำลังจะมีนะครับรถเมล์ไฟฟ้า EV นะครับที่กระทรวงคมนาคมเขาจัดมาเนี่ยนะครับพี่มาแทนรถเมล์รถจะไม่รู้จะมาแทนรถเมย์แดงป่ะนะพี่นะหรือมาแทนรถป
0: อขอสมก
1: ครับเมื่อวานนี้ขอสมกพาสื่อไปตรวจสอบดูนะครับเป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV 1,520 คันนะครับที่จะนำมาวิ่งในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านี้แล้วนะครับนี่คนกรุงจะมีรถเมย์แบบแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ไม่มีนะควันดงควันดำที่จะมาพ่นนะครับปล่อย PM 2.5 เพราะว่า 1,520 คันนะครับพี่นะครับ
0: โอ้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับทางผู้อำนวยการขสมกนะฮะก็บอกเลยว่าเตรียมความพร้อมแล้วนะครับการเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นการลดต้นทุนนะครับค่าน้ำมันน่ะค่าซ่อมบำรุงอ่ะนะปีละ 4,100 ล้านบาท
0: ค่ะ
1: สมกนะก็จะได้ ไม่รู้จะถึงกับมีกำไรขึ้นหรือเปล่านะฮะ

0: แต่ว่าประหยัดเรื่องของค่าน้ำมันไปได้นะครับแล้วก็
1: รักษาสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ไม่มี PM 2.5 ด้วยนะครับทีนี้พอเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องชาร์จนะใช่ไหมมันต้องใช้เวลาชาร์จ1คันก็จะใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับ1คันใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับก็กำลังพัฒนาให้อู่จอดเนี่ยนะครับมีที่ชาร์จนะฮะทั้งหมดทั่วกรุงเทพก็12 แห่งนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มออกทดลองวิ่งจริงนะครับให้พนักงานของขสมกเนี่ยได้ทดสอบเรื่องความปลอดภัยเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะครับก็มุ่งหวังว่านี่แหละนะครับคนกรุงเทพและปริมณฑลนะก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้าย
1: ุคนี้
0: ถ้าเป็นเด็กนิสิตนักศึกษานี่เขานั่งรถเมล์ไหมก็ยังมีนะ
1: มีอยู่นั่งค่ะ
0: คือดูง่ายๆวันนั้นที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ตรงมักกะสันน่
1: ะ
0: ก็ผู้เสียชีวิตก็มีเป็นเด็กนักศึกษาก็ยังมี
1: ม
0: ักกะสันนั่งแล้วก็ยังเด็กก็ยังนั่งบ้างยิ่งเนี่ยถ้าปรับเป็นรถเมล์ดีๆนะพี่เนาะก็
1: น่าใช้บริการราคามันจะแพงขึ้นไหมหรือน่าจะถูกลงไหมหรือยังไงเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันแล้วอ่ะ
0: เนาะมาตรฐานปออาจจะราคายังไงพี่ไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานไม่นักข่าวยังไม่ได้ถามท่านผอ.ขสมก.นะถึงเรื่องราคาค่าโดยสารนะ
1: ค่ะ
0: นะครับน่าสนใจนะพี่นะว่าราคาค่าโดยสารจะลดลงไหมหรืออย่างน้อยขอเท่าเดิมเมื่อก่อนอยากขึ้นแล้วกันนะ
1: คือถ้าช่วงต้นแรกๆเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่แพงนะ
0: ครับ
1: คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็ให้คนก็สะดวกสบายนะคะเรื่องของรถเรื่องราในกรุงเทพหรือจริงก็มีหลายทางเลือกแหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าจะไปนั่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องใช้รถเมล์เอานะคะ
0: คร
1: ับ มาดูตลาดที่ชลบุรีเมื่อวานนี้บ้านบึงตอนนี้ทุกอย่างก็โฟกัสไปอยู่ที่ชลบุรีนะเดี๋ยวทหารก็จะมาเที่ยวแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมรับมือนะตอนนี้นะ
0: วันนี้แล้วทหารมา 5,000 คน
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่แล้วนะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ให้จุดป้ายแสดงราคานะเผื่อทหารมาซื้อของซื้ออะไรกินอะไรนะคะแต่ว่าแผงนี้อยู่บ้านบึงเนี่ยเป็นแผงของพ่อค้าทุเรียนนะคะคืออยู่ใกล้ตลาดน้องปูเก่าอ่ะนะคะเห็นบอกว่ามีทะเลาะกันผู้หญิงถูกมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แผงทุเรียนแห่งนี
0: ้
1: นอนหมดสติเสียเลือดจำนวนมากนะคะตำรวจไปถึงเนี่ยแขนขวามีดเสียดคาอยู่ตรงนู้นโอ้โห
0: oh.
1: แล้วก็ชายโครงขวามีบาดแผลลึกและกว้างนะคะมีน้องสาวของสามีผู้บาดเจ็บเนี่ยประคองร่างไว้บนตักกู้ภัยก็มาถึงก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงโดยด่วนเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเจ้าผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยเป็นสามีผู้เสียชีวิตนั่นแหละหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีช่วยกันจับควบคุมตัวไว้ได้นะคะเขาชื่อนายอิสราอายุ39อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินทางมาซื้อทุเรียนเดินทางไปซื้อทุเรียนมาขายที่ตรงเนี้ยไปซื้อที่จันทบุรีมาก็ไปกันทั้งคู่นั่นแหละมาถึงก็ที่แผงทุเรียนของตัวเองที่บ้านบึงระหว่างทางนะแวะกินข้าวกันแล้วก็สั่งภรรยาผู้เสียชีวิตนะว่ากินต้มตำทีนี้บอกไปแล้วนะไม่ใช่ไม่บอกว่าผัวเนี่ยอิสลาเนี่ยไม่กินปลาร้าดิบเพราะว่ามีประวัติอาการแพ้แต่ว่าพอสั่งต้มตำมาแล้วเนี่ยนะคะแม่ค้าก็มาเสิร์ฟระหว่างกำลังกินอย่างอร่อยเอ้าเจอปลาร้าอยู่ในเส้นต

0: ทำเป็นต่อนเลยน้องโด่งตอนจะกินตอนจะกินเข้าไปคำสองคำแรกก็ไม่มีอะไรนะเขาก็กินกินอร่อยแต่พอเจอพาราต่อนเนี่ยเอ้าเริ่มมีอาการเลยเจ็บผื่นขึ้นมาทันทีเลยปากบวมหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกก็เลยไปซื้อยาแก้แพ้มากินอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยไปหาหมอกันก่อนแต่เมียบอกว่าเดี๋ยวขอลงทุเรียนให้จบก่อนให้เสร็จก่อนคราวนี้เริ่มมีปากเสียงกันทีนี้ฝ่ายผัวก็เห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะขับรถไปโรงพยาบาลเองแต่เมียพูดประชดในเชิงว่าแม้ท่านรู้ว่าแพ้ปลาร้าขนาดนี้จะให้แม่ค้าใส่ให้เยอะกว่านี้พร้อมพูดทำนองว่าถ้าจะไปก็ไปแล้วกันหรือไม่ต้องกลับมานะฉันจะลงทุเรียนเองคราวนี้ผัวก็เลยโมโหคิดว่าเมียไม่สนใจอาการก่อนจะคว้ามีดสำหรับปอกทุเรียนนึกออกไหมนี่ปอกทุเรียนเนี่ยคมทุกอันคมทุกเล่ม
1: นึกออกครับพี
0: ่โอ้โหคมจริง
1: ๆคร
0: ับ แกโมโหมากแกแทงไปหลายครั้งนะคะจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาดูสิเรื่องเป็นเรื่องไหมเนี่ยเมียตายนะพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลา
1: โอ้ประชดประชัน
0: กันด้วยแกก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะแกต้องไปโรงพักเมียก็ตายเออโอ้โห
1: อารมณ์เนาะ
0: อารมณ์จริงๆเลยเนี่ย
1: อืมครับ
0: โอ้เราก็ทำเป็นเล่นไปก็คือว่าเอาแพ้ก็แพ้เนาะถ้ารู้ว่าเขาบอกเลยว่าเขาแพ้ก็อย่าไปฝืนกินอะไรเลยนะนี่แสดงว่าพี่แกก็แพ้รุนแรงแต่บอกว่าเอาก็บอกแล้วว่าไม่ใส่ปลาร้าดิยังจะใส่ไว้อีก
1: ครับผม
0: ตาย
1: คนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเรื่องนี้ตอนนี้รู้ว่าเน่ครับพูดจากันก็ถนอมน้ำใจกันสักนิดนึงใจเขาใจเรานะพี่เนาะคนเราอยู่ด้วยกันมาเนาะ
0: ใช่ค่ะเราเตือนเรื่องปืนนะเรื่องอาวุธเนาะแต่เรื่องมีดปอกทุเรียนเนี่ยมันเตือนยังไงเพราะมันต้องใช้ในอาชีพอ่ะเนี้ยโอ้มีดปอกทุเรียนขอโทษนะทุกแผงคมหมด
1: ใช่มันต้องย้อนไปถึงคำพูดกันแหละ
0: นั่นแหละ
1: คำพูดคำจากันแหละคนเราเข้าใจนะอยู่ด้วยกันมาความรักความหวานมันก็ลดน้อยลงอ่ะแต่ว่าเนาะก็พูดต้องพูดถนอมน้ำใจกันนิดนึง
0: เออพูดจากันดีๆนะในจังหวะนั้นบางทีอาจจะเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะก็คือบางทีรู้สึกเฮ้ยฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อยแต่ก็พูดกันดีๆก็ได้นะหาทางออกด้วยกันเนาะเพราะเนี่ย
1: นี่คือ
0: ดีแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ไปซื้อทุเรียนกันมาที่เมืองจันทร์ตั้งใจทำมาหากินกันหน้าดูเลย
1: ครับ
0: ค่ะสุดท้ายคนหนึ่งก็เสียชีวิตคนหนึ่งก็ติดคุก
1: ครับผม
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อนะคะมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับแป๊บเดียวครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม

0: ทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์

ลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา14นาทีเช้าวันนี้นะคะวันพุธค่ะ2กันยายน2569นะคะอากาศเป็นยังไงบ้าง

0: ขึ้นแจ่มใสสวัสดีชาวภูเรือสวัสดีชาวนครพนมนะคะสกลนครวันนี้ที่ทักทายมานะคะขอให้เตือนสติกันมากกว่านะคะใช่ค่ะเตือนสติกันทุกเรื่องเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผมสำคัญเลยมีสติสำคัญสุดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เราไม่รู้ว่านะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันจะมาเหนือสตินะครับ
0: ใช่
1: ถ้าเรา
0: สุดท้ายก็นั่งเสียใจ
1: ใช่มันจะ
0: ตอนนั้นไม่มีประโยชน์แล้ว
1: ถ้าวันนั้นถ้าย้อนกลับไปได้นู่นนี่นั่นนะมันจะมีพลาดเข้ามา
0: จริงค่ะเนาะส่วนใหญ่อารมณ์นี่แหละเนาะอารมณ์คนเราเนาะบางทีมันแบบณขณะนั้นเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่อ่ะอารมณ์เป็นเรื่องใหญ่มากที่แบบทะเลาะกันโกรธกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ทันแล้วไงมันไปแล้วอ่ะถูกไหม
1: คร
0: ับเนี่ยขนาดเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะไม้เมืองก็เป็นศิลปินสามีภรรยาเขาก็รู้สึกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะปลายอาทิตย์อ่ะแต่โพสว่าเวลามาชมคอนเสิร์ตหรือว่ามาพบกันนี่นะคะถ้าใครที่จองโต๊ะข้างหน้าเนี่ยขอความกรุณาว่ามีมารยาทในการชมคอนเสิร์ตหน่อยประมาณนี้โพสระบายความในใจว่านั่นแหละปรากฏว่าก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าไม่อินอย่าจองโต๊ะหน้าเวทีเพื่อมานั่งคุยกันได้โปรดไปนั่งด้านหลังเพื่อให้คนที่เขาอินได้ซึมซับบทเพลงแล้วก็เสริมว่ามันหมดยุคของขี้เหล้าเสียงดังในร้านเหล้าแล้วโพสต์นี้ก็เลยเป็นดราม่าอยู่พอสมควรว่าศิลปินโพสต์เองเลยมันได้ไหมหรือยังไงถามว่าโพสได้ไม่โพสไปแล้วก็ได้แหละแต่ว่าดราม่ามันอยู่ตรงที่ว่ามันห้ามไม่ค่อยได้อ่ะขี้เล่าเนี่ยบางทีแบบเวลาเล่าเข้าปากแล้วมันจะพูดเสียงดังจะคุยกันแบบพบปะเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจแล้วศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็พูดยากนะเพราะว่าคนที่เขานัดไปสังสรรค์นัดไปเจอกันในบางทีก็เป็นเพื่อนที่ไม่เจอกันมาเป็นปีอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ใช่พี่เขาก็นัดมาเพื่อที่จะมาแบบหนึ่งมาพูดคุยด้วยอ่ะมาสนุกกัน
0: มาสนุกถ้าเขาถึงไปแต่ว่าในมุมของศิลปินอ่ะคืออย่างวงไม้เมืองเนี่ยเขามีดนตรีไม่กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นก็แข่งกับหน้าเวทีไม่ไหวคุยเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งก็บอกว่าการเดินทางแต่นักร้องของไม้เมืองอ่ะกำลังจะเริ่มนับถอยลงก็เลยจะขอเก็บความสุขร่วมกับแฟนเพลงทุกท่านไปจนกว่าจะปิดฉากลงวันนี้เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตแล้วความทรงจำดีๆต่างหากที่เราตามหาด้วยความเคารพครับอ๋อนี่คนที่โพสต์ก็น่าจะเป็นพี่แม็กนะคะก็เลยคือเหมือนประมาณว่าเขาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเมื่อ10-20ปีก่อนว่าเคยแบบมีขี้เมาอ่ะมานั่งก่อกวนอยู่หน้าเวทีจนเล่นดนตรีร้องเพลงกันไม่ไหวก็เลยตัดสินใจวางกีตาร์แล้วก็วางไมค์เพื่อแจ้งเจ้าของร้านตอนนั้นคนดูทั้งร้านต่างเห็นพ้องว่าถ้าต้องการคืนเงินก็ให้ไปเก็บกับผู้ก่อกวนก็ส่งผลให้ทีมงานต้องเชิญตัวบุคคลดังกล่าวออกไปทันทีการแสดงก็ถึงจะได้เริ่มอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็บอกว่าก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกก็เลยขอความร่วมมือว่าให้เกียรติศิลปินหน่อย อะไรประมาณนี้ค่ะให้เกียรติผู้ร่วมฟังเพลงท่านอื่นหน่อยเพื่อจะได้สร้างบรรยากาศแล้วก็รักษามวลความสุขมวลความรู้สึกดีๆร่วมกันในทุกการแสดงก็เห็นใจอีกเนาะ
1: ครับ
0: คนละถ้างั้นก็คนละครึ่งนะอันนี้จะไม่ไทยช่วยไทยพัสจะไม่60-40เอาคนละครึ่งถอยศิลปินก็ต้องทำใจคนที่ไปดูชมหน้าเวทีก็ต้องรีเสียงตัวเองลงหน่อยนึงเพื่อจะได้ไม่ทำลายบรรยากาศไหมหรือยังไงไม่รู้เราต้องนั่งตรงไหนเวลาไปร้านแบบเนี้ย
1: ็แต่จะไม่ได้ไม่เคยเน้นว่าต้องไปหน้า

0: เวทีนะพี่นะเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะไปก็เราจะไปเจอเพื่อนๆกันอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะเน้นไปคุยไปพูดคุยมากกว่าไปดูศิลปิน
1: ใช่
0: นะก็ว่าถ้าตั้งใจจะดูศิลปินอันนั้นโต๊ะหน้าไม่ผิดเลยเพราะว่านั้นคุณได้ซึมซับอรรถรสเต็มที่แน่นอนเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบบว่าไปเพื่อหวังไปแบบว่าพูดคุยกันปาร์ตี้กันเฮ้ยเพื่อนผมอัปเดตหน่อยดิไม่เจอกันมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็อาจจะอย่าไปเลือกโต๊ะหน้าดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแต่ว่าเป้าหมายคุณไม่ได้จะไปเน้นดนตรีนักร้องไงเน้นพูดคุย
1: ไม่เน้นก็คือไปแค่ปะไปผ่อนคลายความบันเทิงไปคุยกันไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนั่นแหละคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งทางนะเรื่องของการไปร้านอาหาร
0: ครับผมเราพูดถึงคอนเสิร์ตก็วันนี้แล้วนะครับพี่คอนเสิร์ตรอบแรกอัศนีวสันต
1: ์โอ้ยจองกันนานมากแล้วเนี่ยลืมไปแล้วอ่ะ
0: ลืมไปแล้วใช่ไหมพี่ลืมไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ก็เขาเล่น2 3แล้วก็5นะแล้วก็
1: 3รอบ
0: ทั้งหมด5รอบเลยพี่
1: ค่ะ
0: มีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยมีเสาร์อาทิตย์ดีด้วย
1: อ
0: ันนี้เหมือนเป็นรอบที่7ที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าเพื่อเปิดขึ้นมาให้วันนั้นแฟนคลับที่จองเสาร์อาทิตย์ไม่ทันน่ะถูกเสาร์อาทิตย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เริ่มวันนี้เพราะฉะนั้นแถวๆ Impact ก็เย็นนี้ก็อาจจะลดลาซึ่งปกติมันก็ติดอยู่แล้วแล้วเลิกงานนะครับผมเห็นเขาประชาสัมพันธ์ว่าเขาเล่นตรงเวลานั้น 1:00 นนะเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรจะไปดูเนี่ย
1: แ
0: สดงว่าวันนี้ต้องลางาน
1: ใช่
0: วันนี้เนี่ยอาจจะต้องลางานออกก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงไม่งั้นรถติดแต่ถ้าเลิกงาน5โมงแล้วไปเนี่ยผมว่าไม่ทันนะ1ทุ่มอ่ะ Impact เนี่ย
1: ก็ไปรถไฟฟ้าได้นะ
0: เออใช่เดี๋ยวนี้มีสายสีชมพู
1: อ่ะเข้าถึงเลย
0: แล้วก็เดินลงไปนิดเดียว
1: ไฟฟ้า
0: แต่แฟนอัศนีวสันต์ก็ต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นแบบว่ารุ่นใหญ่หน่อยนะ
1: รุ่นละค่ะ
0: จะเป็นรุ่น
1: เคยไปดูที่ศูนย์สิริกิติ์โอ้โหมันถึงมากอ่ะนี่ขนาด10ปีก่อนนะถึงมากจริง
0: ๆ
1: ไปดูหลายครั้งละอาจจะมีว่าจัดให้ไปดูน่าจะไม่ต่ำกว่า2-3ครั้งแล้วค่ะ Impact ก็เคยตอนครบรอบนะตอนนั้นกี่ปี25หรือ30ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอ้ถึงมากตอนนั้น
0: ครับ
1: สุดยอดนะคะ
0: ก็
1: ย้ำชัดๆ5
0: ได
1: ้โอ้จอด
0: รอบนี้อาจจะเป็นเหนือการเหมือนกับเป็นการจะสุดท้ายหรือยังพี่ไปดูเขาใช้คำว่าแฟร์เวลแล้วนะ
1: เขาก็บอกว่าครั้งสุดท้ายใช่
0: ครับผม
1: ครั้งสุดท้ายไม่ร่ำไรละรอบนี้จะพี่ป้อมกับพี่โตบอกไม่ร่ำไรละครั้งสุดท้ายละเพลงร่ำไรก็มาเลยนะคะ
0: วันนี้ต้องเผื่อเวลากันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นก็อาจจะได้รับนะผลกระทบสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นรุ่นแบบว่าคนดูคอนเสิร์ตอ่ะเป็นรุ่นแบบ40อัพเนี่ยก็เขาก็อาจจะไม่ได้อยากนั่งรถไฟฟ้าแล้วอ่ะเขาก็ความสะดวกความ
1: ต้องเอารถไปใช่ไหม
0: ใช่ความคือจริงต้องเอารถไป
1: ต้องเอารถไปเองต้องมีอุ้ยอาจจะต้องมีคนขับรถนะเนี่ย
0: อะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นเลย
1: นะคะ
0: ส่วนตัวเนี่ยเมื่อวานผมเห็นทัวร์ไปลงคือเขามีคนมาขายบัตรแอบมาขายบัตรรอบเป็นเหมือนแบบบัตรผีแบบอะไรนะพี
1: ่คือวันนี้เป็นรอบเพิ่มพิเศษนะจริงๆอ่ะเขาจะขายบัตรช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้วันนี้เป็นรอบเพิ่มพิเศษแต่ว่ามาแสดงก่อน
0: ครับก็ขายบัตร
1: วันแรก
0: ขายบัตร
1: ขายบัตรใช่ก็ขายทุกรอบ
0: มีคนเอาบัตรราคา3,500

0: มาขายเมื่อวานในเน็ตก็ขาย 5,000
1: โอ้โห
0: เขาบอกว่าติดธุระด่วนไปไม่ได้ติดธุระด่วนไปไม่ได้นะจะปล่อยต่อในราคา 5,000 บาท

0: เจ็ดพัน ASP ค่ะน้องรุ่ง
1: เสีย500บาท
0: ต้องสมัครอะไรไหม
1: ก็ต้องหนึ่งจะต้องใช้ AS แล้วก็สมัครเนี่ยจ่ายค่าดูคอนเสิร์ต500บาท
0: อ๋อต้องมีแพ็กเกจใหม
1: ่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ต้องเสีย500ก็จะได้ดูแบบตั้งแต่คอนเสิร์ตเริ่มต้นเลยครับพี
0: ่ผ
1: ่านหน้าจอเปิดแอร์ดูในบ้านไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร
0: ใส่ลำโพงหนักๆดังๆเข้าไปค่ะ
1: เออ
0: ครับขอพูดถึง500หรอว่าจริงๆที่บ้านก็ใช้ AS อยู่นะ
1: ก็ต้องซื้อ
0: คอนเสิร์ตแพ็กเกจ
1: ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเพื่อดูคอนเสิร์ต1ครั้ง500
0: ครั้งอ๋อค่ะรับชมถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้อ๋อค่ะ500โอเคเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปถ้าเกิดเอาตั๋วเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับพี่เนี่ยตอนนี้เขาก็ขายกันประมาณเนี้ย
0: ประมาณนี้แล้วเนาะ
1: เขาจะบวกไปอย่างน้อยที่นั่งละประมาณ 1,000-1,500
0: ค่ะอ๋อใช่500บาทไม่รวมแบตนะคะบวกกันไปอีก 7% ค่ะ535บาทตรงดง
1: ครับ
0: 535บาทสมัครแพ็กเกจ Play Pass นะโฆษณาให้เลย AS ต้องมาลงกับรายการเราด่วนเลยนะคะเนาะย้ำชัดๆให้แล้วเผื่อใครอยากดูสนใจนะคะคอนเสิร์ตก็เป็นความสุขเนาะของคนที่ผ่อนคลายถามว่าบางคนบอกว่าว่างไหมบางคนที่ยอมลางานนะใช่ไหมถ้าการแสดงมันเริ่มทุ่มนึงอ่ะก็ต้องออกก่อนสักประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็ไปได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะไปซึมซับบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจนะตามคำ
1: เขาก็มีขายของสินค้าที่ระลึกอะไรพวกอย่างนี้ด้วยที่หน้างานคอนเสิร์ต
0: ใช่ค่ะนะ40ปีนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะคะอัญชลีวสันต์นี่เดินทางมา40ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคอนเสิร์ตอำลาจริงๆอำลาละครบรอบ40ปีค่ะ
1: ครับ
0: ดูข่าวคุณมิ้งกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำเอาโกลาหลกันพอสมควรนะคะคุณมิ้งคุณลสตรีหรือชื่อปัจจุบันก็คือวิทยานัทนะคะเธอประสบอุบัติเหตุถกล้มรุนแรงทำให้ต้องผ่าตัดกระดูกสะโพกแตกนะคะสามีก็อัปเดตอาการล่าสุดว่ากลับมาอยู่ห้องเดิมเนี่ยห้องหกล้มชีวิตเปลี่ยนกระดูกสะโพกแตกรอผ่าตัดพรุ่งนี้ท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงให้การผ่าตัดราบรื่นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้โกลาหลตรงที่ว่ามีสำนักข่าวบันเทิงสำนักหนึ่งเขาโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยต้องขอโทษขอโพยกันเลยอ่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ค่ะนั่นแหละ
1: โพสต์ยังไงพี่โพสต์
0: นะไม่ใช่โรคที่เป็นอยู่นะคะนี่ค่ะก็ระบุมาแล้วว่าเป็นวันบันเทิงต้องแถลงการขออภัยบอกว่าวันบันเทิงขออภัยอย่างสูงต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณมิ้งนิตยานัทหรือคุณมิ้งกุลสตรีสิริพงศ์ธิดาซึ่งมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงภายหลังการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงขอให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณนิ้งและครอบครัวกองบรรณาธิการวันบันเทิงขอน้อมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและขออภัยคุณนิ้งและครอบครัวอย่างสูงมานะที่นี้ขออภัยอย่างสูงลงวันที่1กันยายนค่ะ
1: ไปลงผิดโรคนี่เหรอพี่ลงว่าแกผิดโรคนี่เหรอ
0: ไม่ใช่ลงผิดโกรธลงผิดแบบคือเหมือนกับอาการรุนแรงไปเลยอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็มีบางคนที่เป็นคนดังมาแชร์ด้วยต
1: ้
0: องขอโทษขอโพยกันเป็นการใหญ่เมื่อวานนี้นะคะก็คือเอาเป็นว่าลงว่าเสียชีวิตอะเอาจริง
1: ๆ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้คนใกล้ชิดโดยเฉพาะสามีก็ต้องรีบบอกว่าไม่เสียชีวิตยังฟื้นตัวดีนะคะยังฟื้นตัวดีไม่มีเสียชีวิตค่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ต่ออายุให้ยืน

0: ยาวนะคะแต่ว่าทางคุณนิ้งและครอบครัวก็ไม่ได้อะไรนะคะยังไม่ได้แบบเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์แต่ว่าหลายคนที่พอเสพข่าวนี้ก็ตกใจไงคะนะคุณนิ้งก็ค่อยๆฟื้นตัวล่าสุดคุณทัศน์ณตะกวดทุ่งนะคะก็โพสต์ภาพบอกว่าเป็นกำลังใจให้หายไวๆกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะนิ้งคุณทัศน์นะคะก็โพสต์ภาพคุณนิ้งคือดูจากภาพที่นอนอยู่บนเตียงอ่ะดูดีเลยแหละไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณนิ้งจะผอมแม่ตอนนี้คือดูสุขภาพแข็งแรงเลยถ้าไม่เกิดหกล้มที่ว่านี้ค่ะลุง
1: ครับ
0: เพราะนั้นไม่เสียชีวิตนะคะยังเป็นข่าวปลอมเพราะว่าหกล้มกระดูกสะโพกแตก
1: ก็เป็นกำลังใจให้จำหน้าหวานๆนะพี่นิ้งเนี่ยหน้าหวานๆเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ค่ะที่บัตรมาก็ป่วยมาหลายปีนะคะคุณสามีก็ดูแลดีมากนะคะสามีจะเป็นนักบินนะคะของคุณนิ้งเนี่ยนักบินคุณนิ้งก็คือช่วงหลังจากนางเอกก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสไงก็ไปเจอพบรักกับนักบิน
1: ครับ
0: นะคะก็ตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะคุณนิ้งคุณรัศมี
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งลุงลงนะครับคุณจตุรงค์มกจกนะครับลุงลงเนี่ยนะฮะก็
0: แกก็ป่วยนี่เน
1: า
0: ะ
1: แกก็ป่วยเหมือนกันนะฮะโรคนี่ก็ชื่อแปลกๆนะเราก็ศึกษากันเอาไว้นะครับกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบ
0: อันนี้คือชื่อโรคเหรอ
1: โอ้ก็คืออาการเลยแหละครับพี่ใช่ไหมเขาบอกว่าตรวจพบว่าเป็นกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาแล้วก็อาการตอนนี้หายแทบจะเป็นปกติแล้วนะครับลุงก็บอกว่าอัปเดตอาการป่วยนะครับแกก็บอกว่าจริงไอ้โรคเนี้ยไอ้กระเปาะลำไส้เนี่ยนะฮะอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะเพียงแต่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะมากจะน้อยนะครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะตรงนี้นะมันจะปวดท้องเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นไส้ติ่งจุดเริ่มต้นนะปวดท้องเหมือนคิดว่าเป็นไส้ติ่งชนิดที่ว่าเดินตัวงอเลยอ่ะปวดท้องแบบหูปวดท้องมากนะครับเหมือนท้องจะระเบิด
0: เหมือนไส้ติ่งอักเสบนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ปวดท้องจนต้องเดินตัวงอ
0: ไม่รู้ปวดขนาดไหน
1: อืมนะครับก็ถ้าใครที่ปวดท้องอย่างนี้ก็อย่าคิดว่าโอ้ยไส้ติ่งมาต้องรีบไปตรวจนะครับพอปรากฏว่าลุงลงเนี่ยไปตรวจแล้วก็พบว่านี่แหละคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไส้ติ่งนะกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบ
0: กระเปาะ
1: มีอยู่สองอย่างคือปัสสาวะอักเสบกับกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบนะครับไม่ใช่ไส้ติ่งนะครับก็อาการหลังจากนั้นการรักษาก็คือนะเขาบอกว่าก็ต้องผ่าตัดนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในกระเปาะอยู่ในลำไส้เนาะก็ต้องผ่าตัดนะครับ
0: โอ้สาเหตุคืออะไรรู้ไหมเบ่งอุจจาระบ่อยใครที่ท้องผูกเรื้อรังอ่ะแล้วก็เบ่งแบบไม่ถ่ายอ่ะมันเกิดแรงดันในผนังลำไส้ใหญ่มันโป่งพองเป็นกระเปาะขึ้นมาต้องระวังเนาะคนที่ชอบคือพอท้องผูกมากๆก็เบ่งพฤติกรรมการเบ่งปัจจุบัน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นได้ทุกคนผู้หญิงผู้ชายได้หมด
1: ใช่
0: ก็อันนี้ก็เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินด้วยเนาะต้องกินน้ำดื่มน้ำเพียงพอกินผักผลไม้บ้างผู้ชายอ่ะจริงๆไม่ค่อยกินผลไม
1: ้
0: น้อยมากที่เราจะเห็นผู้ชายนั่งกินผลไม้จริงๆจังๆเหมือนผู้หญิงอ่ะ
1: โอ้ก็จริงนะ
0: ไม่ค่อยกิน
1: ไปเดินตลาดตอนเที่ยงนี้
0: มีไหม
1: มะม่วงเปรี้ยว
0: เดินจิ้มมะม่วงเปรี้ยวกินมีไหมน้องโด่งผมไม่ค่อยเห็นไม่มีเนาะพี่ชาย

0: ใช่ไม่ใช่บี
1: ก็ผู้ชายเดินหิ้วเดินกินมะม่วงเดินกินสับปะรดมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นน้อย
0: มันเนาะ
1: นั่นแหละ
0: จริงนะ
1: มันก็ดีนะมันมีกากใยมันมีกากใยมันทำให้อุจจาระดี
0: หนุ่มๆต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อย
1: กินได้ค่ะไม่ต้องอาย
0: รถเดินกิน
1: เหมือนผู้ชายไม่กางร่มอ่ะเอาจริงๆผู้ชายไม่กินผลไม้กับผักเหมือนผู้ชายไม่กางร่มอ่ะแดดร้อนฝนตกผู้ชายไม่ถือร่มลุงรงนะคะเอาส่วนคุณป๋ออีกคนหนึ่งป๋อณัฐวุฒิสถิตใจนะคะเมื่อวันที่31อ่ะอยู่ๆแกมีข่าวขึ้นมาว่าคุณป๋อณัฐวุฒิเนี่ยนะคะมีข่าวปลอมขึ้นมาว่าแกเสียชีวิตเหมือนกันเขาไม่ใช่เสียชีวิตถูกตำรวจไปรวบคาบ้านเลยไปยุ่งธุรกิจสีเทาไม่ใช่เสียชีวิตอันนี้ข่าวคุณป๋อณัฐวุฒิว่าถูกตำรวจรวบป๋อณัฐวุฒิคาบ้านพักเพราะไปยุ่งธุรกิจสีเทาปรากฏว่าแม่ที่อยู่เพชรบุรีนะร้อนใจมากโทรหาจ้าละวันเลยคุณป๋อบอกโอ้ยยังอยู่ปกติดีผมขอแจ้งอย่างเป็นทางการยังใช้ชีวิตปกติดีคุณป๋อบอกโอ้โหไม่รู้อะไรบอกว่าผมไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาดและไม่อยากจะพูดอะไรที่จะเกี่ยวโยงใดๆทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวจะเป็นการส่งเสริมเข้าไปอีกเหมือนจะเป็นการโปรโมทของใครไม่รู้ก็เลยอยากให้ทุกคนสบายใจแต่ที่สำคัญคือแม่น่ะตกใจมากแม่ร้อนใจรีบโทรมาเลยเป็นยังไงแล้วตอนแม่โทรครั้งแรกก็ไม่รับสายด้วยนะเอ้าแม่ยิ่งบอกโอ้ตายแล้วแม่ก็สุดท้ายพอรับสายบอกไม่มีอะไรเป็นข่าวปลอมเป็นเฟคนิวคุณป๋อบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจผมยืนอยู่บนเส้นทางซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดจะเกี่ยวข้องกับการพนันหรืออะไรที่เป็นอบายมุขนะคะที่จะเป็นทางลัดไปสู่ความร่ำรวยทั้งสิ้นผมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของตัวเองขอให้ทุกคนมั่นใจเรื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับเป็นข่าวปลอมตำรวจรวบคาบ้านด้วยนะโอ้โหตกใจกันใหญ่แม่ร้อนใจมากนะคะธุรกิจสีเทา
0: ทีนี้ข่าวมันก็บางทีก็เอาเสนอเอาคอนเทนต์เอาไลค์เอายอดนะเนาะ
1: เอายอด
0: ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่นะครับมาดูควันหลงของทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลกันสักหน่อยนะฮะหลังจากที
1: ่
0: เดินทางกลับมาใช่มาถึงแล้วนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนะเพราะว่าทีมนี้ถือว่าดังกันหลายคนนะดังกันหลายคนนะครับแต่ว่าวันนี้เอาเรื่องราวของนี่ละกันนะครับพิมพิชยากกรำนะฮะนักตบสาวลูกยางลูกของทีมชาติไทยเราเนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยเธอได้แฟนเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นถ้าเล่นโซเชียลตอนนี้พี่สีเราจะเห็นว่าจะมีคนเนี่ยไปตัดคลิปแบบติวส่วนตัวอยู่ในสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์แบบโค้ชญี่ปุ่นคนนี้เป็นโค้ชที่เข้ามาเสริมเกมรับของทีมวอลเลย์บอลไทยนะโอเคก็จะตัวเล็กๆหน้าหล่อๆหน่อยนะครับแล้วก็จะถือ iPad เครื่องนึงแล้วก็จะคอยแบบเวลาพักครึ่งหรือว่าเวลาขอเวลานอกเนี่ยก็จะลงไปติวนักกีฬานะฮะทีนี้ดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้ววันนั้นน่ะก่อนที่เราจะเข้าชิงเจอจีนล่ะเราชนะญี่ปุ่นไงคนญี่ปุ่นก็เข้าไปเม้นต์ต่อว่าไงเม้นต์ต่อว่าโค้ชคนเนี้ยว่าแบบว่าเหมือนแบบไม่รักชาติหรอไปช่วยทีมอื่นอ่ะทำไมไม่เห็นแก่ญี่ปุ่นน่ะนั่นก็โดนพวกเกรียนคีย์บอร์ดของญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตำหนิการทำหน้าที่นะฮะก็ทำให้แฟนสาวอย่างบีมพิชยากกรำนะครับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ย คือคอมเมนต์

0: เดียวผมว่าหายเลยอ่ะเข้าไปเม้นเข้าไปเม้นนะครับว่าฉันรู้ว่าคุณผ่านมันมาได้ยากแค่ไหนและคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณนะคุณกำลังจะได้ไปโอลิมปิกแล้วนี่แล้วก็ส่งอีโมจิเป็นรูปทำมือหัวใจให้เป็นไงล่ะกำลังใจไหนก็คงจะไม่เท่ากำลังใจจากน้องบีมแฟนสาวนะครับนะร้อยคอมเมนต์แย่ๆแต่เจอหนึ่งคอมเมนต์ดีๆเนี่ยมันก็เพียงพอแล้ว
1: ชื่นใจ
0: ชื่นใจนะครับ
1: ชื่นใจ
0: เนาะก็นึกง่ายๆเหมือนกับเอ้าทำไมคนเกาหลีเขาไม่เห็นด่าโค้ชเชเลยโค้ชเชก็มาปลุกปั้นนักกีฬาไทยไปชนะเทควันโดของเกาหลีได้ใช่ไหมหรือถ้ามันแยกแยะออกนะพี่ถ้ามันไม่เกรียนอ่ะคนที่มาเม้นนี่ก็พวกเกรียนแหละผมว่าคงก็รู้แล้วเองคุณก็รับเขาไปเป็นโค้ชทีมชาติคุณสิ
1: ค่ะ
0: เอาสิมันก็ต้องเนี่ยนี่แหละนะทำให้จริงๆหลายคนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักวอลเลย์บอลอย่างน้องชมพู่พรพันธ์เนี่ยนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันว่าคุณคือที่สุดเลยขอบคุณที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อทีมชาติไทยนะฉันซาบซึ้งคุณมากจริงๆนะครับผมก็ไปให้กำลังใจกันมันจะเป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับของจริงๆมีเป็นร้อยเรื่องเลยนะนะทีมนักวอลเลย
1: ์คือนี้เน
0: า
1: ะ
0: เห็นบอกอย่างโค้ชออสที่ก็ต้องแก้บนนะพี
1: ่
0: ไม่เชิงแก้บนแต่เป็นว่าใช
1: ่
0: โค้ชออสนี่ให้เป็นเหมือนกับให้สินบนกับน้องๆไว้บอกว่าถ้าใครเสิร์ฟเอสได้เนี่ยนะจะมีรางวัลให้จะมีเงินให้แต่ไม่ได้บอกจำนวนนะเขาบอกว่าวันนั้นนัดทีมที่เจอจีนอ่ะเติบลูกเติบเอ็ดไปทั้งหมด11ลูกเป็นลูกหนึ่งแต่แกจะโดนละเป็นหลายหมื่นนะ
1: เ
0: ดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้เหมือนกัน
1: เงินเดือนหมดนะคะแล้วก็ล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็จะมอบเงินให้4,760,000นะคะหรือว่าสร้างผลงานยอดเยี่ยมเลยสำหรับทีมนี้นะคะมีล่าสุดทางประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าประชุมกันเลยนะเนี่ยโอ้มีผู้แทนหลายๆสมาคมเข้าร่วมด้วยนะคะเมื่อวานนี้รวมถึงผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะที่ประชุมก็เลยเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลแก่นักกีฬาให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงรวมเป็นเงิน11,760,000 บาทแล้วก็นักกีฬา14คนเนี่ยจะได้คนละ600,000ก่อน600,000 บาทถ้วนแล้วก็ผู้ฝึกสอนจะได้ 10% ก็อยู่ที่ประมาณ 840,000 สมาคมได้ร้อยละ30ก็เป็นเงิน2,500,000แล้วก็เดี๋ยวยังจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นชอบอนุมัติอันนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มเติมไปอีก3,000,000ก็เลยส่งผลให้การสนับสนุนเงินรางวัลจากความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น14,760,000 บาทค่ะน้องดง
0: โอ้โห
1: อันนี้ก้อนแรกได้ก่อนเลย14คนเนี่ยจะได้ไปคนละ600,000ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทย
0: ขวัญและกำลังใจนะเป็นขวัญและกำลังใจ
1: ใช่เนาะเป็นจิตใจจริงๆแล้วก็แบบมีความสุขเนาะคนไทยอ่ะ
0: ครับผม
1: มีความสุขติดกันเลยนะคะจากเน่ๆก็มานี่แหละทีมวอลเลย์บอล
0: ค่ะใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ยินดีด้วยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆต่อไปนะ
1: ใช่ค่ะนะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะ

0: ไปดูสถานการณ์ไทยกัมพูชากันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะผอ. JIC ค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศด้วยนะคะระบุถึงกรณีที่ผู้แทนรัฐบาลรักษาการในตำแหน่งผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาเข้ามาให้สัมภาษณ์ว่าทางคณะ AOT กับผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยได้รับทราบความเสียหายจากกรณีไทยใช้ MK84 ระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีโจมตีไปทางฝั่งกัมพูชาซึ่งทางไทยก็บอกอุ้ยที่คุณต้องแยกให้ชัดเจนก่อนนะว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันคือถ้ากัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ให้เปิดรายงานเนี่ยเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบด้วยอย่าไปนำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารแล้วไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วถ้าถามว่าแล้วข้อกล่าวหาว่าเราใช้อาวุธเคมีไปเนี่ยที่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากนะมันต้องมีหลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเหมือนกันทางผู้ช่วยผบ.ทอ.ก็บอกว่าคำถามง่ายๆคือสารอะไรอ่ะพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างต้องปฏิบัติการใดตรวจมาว่าเป็นสารเคมีแล้วผลตรวจมันอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลสิประเทศไทยไม่เคยกลัวการตรวจสอบเลยแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้เนี่ยไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวก็โมโหมากเลยนะแล้วยังพบว่าอะไรนั้นระเบิดคัตเตอร์เป็นจำนวนมากเป็น K84 เลยพวกนี้นะคือพลอากาศเอกประภาสบอกว่าการเจอซากอาวุธกับการพิสูจน์ว่าใครใช้เมื่อไหร่ที่ไหนเป้าหมายคืออะไรมันเป็นคนละขั้นตอนเพราะนั้นคือข่าวหาลอยๆอย่างเนี้ยงงมากถ้ามีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีแล้วก็เห็นว่าต้องตรวจสอบกันจริงจังเพราะว่าการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมของประเทศอยู่แล้วแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายแล้วก็สถานที่ไม่ควรตัดสินก่อนตรวจสอบแล้วก็ไม่ควรได้การไม่ควรว่ากล่าวหาจากฝ่ายไหนก็เลยต้องฝากไปที่กัมพูชากับประชาคมระหว่างประเทศด้วยว่าคืออะไรงงไปหมดเนี่ยไอ้แค่วุฒิเคมีก็ยังไม่มีใครตรวจสอบเลยว่ามันเป็นสารอะไรที่บอกว่าไทยใช้ไปทางโน้นอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: แต่ก็ไปนำเสนอกันจนงงเลยนะคะว่าเลยบอกพี่ไปเลยว่าทางฝั่งกัมพูชาคุณต้องเปิดหลักฐานออกมาว่าไอ้ระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีนะมันคืออะไร
1: เราคือถ้าคนติดตามข่าวไม่เคยมีภาพอะไรแบบนี้ออกมาเลยนะว่าเราไปใช้ระเบิดอะไรพวกเคมีอะไรพวกนี้นะฮะ
0: อาวุธเคมีแล้วยิงไปทางไหนอ่ะใส่ในปลายกระบอกปืนไปได้หรอยังไงงงตรงนี้แหละเนี่ยเขาบอกว่าคือทางโน้นแล้วพอเขาพาคณะอะไรของเขามานะเอาก็ไปนำเสนอข่าวว่าทางไทยก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องกัมพูชานะต้องคือเป็นตัวตลกอ่ะเนาะ
1: คร
0: ับ ระเบิดคัตเตอร์อย่างเงี้ยระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีเพราะว่าอย่างไง
1: ครับผมเราก็ต้องตอบโต้ให้สังคมโลกได้เห็นเราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องพอมาแก้ข่าวอีกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นคน
1: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือดังดังต้อนรับดำรงวงทองเปลี่ยนแล้วครับดำรงวงแหวนรอบนอก
3: นั่นนั่น
2: ดูเขาพูด
3: สวัสดีครับ
2: โปรดพิจารณาครับเชิญครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัด

0: าพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
3: ์พาวซ่า
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอบเลย
3: โอเค
4: พง
5: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: บจะใช้ตราฉลากทองไง
13: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: สุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ

ช่วงสุดท้ายสงสัยน้องดงจะไม่ได้ยินนะคะน้องดงได้ยินไหมก็ติดข่าวเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังรีบขับรถไปทำงานโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดที่ภูเก็ตนะคะไรเดอร์ตกท่อระบายน้ำริมถนนคือท่อเนี่ยไม่ได้ปิดฝานะคะเสียชีวิตนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวตำรวจที่ภูเก็ตนั้นต้องเรียกผู้รับเหมามาสอบปากคำถ้าแบบโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าช่วยมากก็จะต้องเจอแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นนะคะเป็นน้องอายุ19ปีนะคะอาชีพรับส่งอาหารนะคะก็ดูสิ Honda Wave นะคะมาถึงที่เกิดเหตุก็มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วไม่มีการปิดฝาท่ออะไรเลยทำให้ธีรพัฒน์ขี่มอเตอร์ไซค์มาอายุ19นะคะนี่ทำงานแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยพลิกตีลังกา